เรื่องมัน80ปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าพ่อก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมือง

0: สวัสดีครับน้องสาวน้องสาวชื่อว่าใดฮะ
1: สวัสดีเจ้าอ้ายชื่อเล่นเจ้าชื่อน้องอ้อยเจ้าอ้ายชื่อแต๋เจ้าชื่อถนงศักดิ์เจ้าอ้าย
0: เอ้ยนั่นเตอะโอ้ย

0: วัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับผม
0: ได้ยินชื่อเสียงอาจารย์มาเมินแล้วครับ
1: ครับ
0: ว่าอาจารย์สอนนักร้องโด่งดังมาหลายคนผมแถมคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องขออาจารย์ช่วยให้ผมไปถึงฝันนั้นตัวได้ก่อนครับ
1: ได้เลยครับผมแล้วคุณจะร้องเพลงในแนวของไผ่ครับ
0: สมยศทัศนพันธ์ครับ
1: เพลงอะไรอย่างครับ
0: วิวาน้ำตาครับ
1: เอ๊ว่าแต่ว่าเสียงของคุณยังอี้คุณจะฮ้องแนวสมยศได้กะ
0: ได้กะครับเสียงฮ้องกับเสียงอู้มันเหมือนกันก็แล้วครับ
1: ถ้าเอาอย่างคุณว่าละก็ไหนลองเทียบเสียงดูเหรอ
2: หยดหนึ่งหยดหนึ่งหยดหนึ่งหยดหนึ่ง
1: โอเคเอาคีย์นี้แหละครับไหนลองร้องเหรอครับ
2: หยดหนึ่งน้ำสังที่ไหลหลังมา
1: เสียงเหมือนสมยศนะแต่ว่าสมยศต้องเสียงต่ำกว่านี้แบบน้อยขอต่ำแบบน้อยครับ
2: หยดหนึ่งน้ำสังที่ไหลหลัง
1: เกือบแล้วครับเกือบแล้วครับขอต่ำกว่านี้แบบน้อยครับ
2: หยดหนึ่งน้ำสัง
1: ขอต่ำกว่านี้แบบน้อยครับต่ำกว่านี้แบบน้อยครับ
2: หยดหนึ่งน้ำสัง
1: โอ้แล้วหยุดไปอย่างครับ
0: มันต่ำแล้วไปผมค่าห้าครับ

0: สวัสดีครับอาจารย
1: ์ห้องดีๆนะอาจารย
0: ์ครับอาจารย์ผมมาสมัครเป็นนักร้องได้กว่าครับ
1: ได้กะ
0: โอ้เหมือนฝันแท้ๆครับอาจารย์ชาวบ้านตึงหมู่บ้านเปิ้นไล่ผมออกจากบ้านมาเปิ้นว่าผมนะสร้างความเดือดร้อนให้หมู่บ้านเปิ้นเพราะว่าเวลาผมร้องเพลงเมื่อใดเนี่ยนะครับอาจารย์เสียงผมนี่เหมือนเสียงสวรรค์เสียงของผมนี่มันเย็นยะเยือกหวยหวนหมู่หมากาไก่มันหอนฮับกันจนชาวบ้านเปิ้นไล่ผมมาเนี่ยครับ
1: ขี้คุยเหงาจะร้องเพลงแนวของไผ
0: แนวสุนทราภรณ์ครับ
1: สุนทราภรณ์เนี่ยเวลาร้องจะต้องบีบปากคือมันน้อยๆแปลงเสียงแหลมๆนะเข้าใจก่อน
0: โอ้สบายมากครับอาจารย์ฟังนะครับชมเอ่ยชมงามอารามเทเล
1: เดี๋ยวๆๆสุนทราภรณ์ต้องบีบปากน้อยๆกว่านี้แปลงเสียงแป๊บๆกว่านี
0: ้ชมเอ่ยชมงาม
1: แป๊บกว่านี้แหมครับ
0: ชมเอ่ยชม
1: แป๊บกว่านี้แหมน้อยนึงแหมน้อยนึง
0: โอ้อาจารย์บ่ไหวแล้วครับผมปวดหนังหิ้มปากผมโอ้บ่เอาละไปแล้วครับ

0: สวัสดีครับอาจารย์วันนี้ผมมาแก้ตัวครับ
1: โอ้ตัวก็มาวันนี้มาแหม
0: หมอโอ้จะไปมาดูถูกผมนะครับผมนี่เป็นแชมป์ตลอดกาลนะครับ
1: ที่ว่าเป็นแชมป์เนี่ยแชมป์ประกวดกี่คน
0: โอ้2คนครับ
1: ประกวดกับไผ
0: ครับป้อผม
1: ไผเป็นกรรมการ
0: แม่ผมครับ
1: อืมเปิงอะกะจะฮ้องเพลงอะหยัง
0: เพลงด่วนบคสติดเครื่องสลอจะจากอุบลครับ
1: คุณจะฮ้องได้กะขนาดอู้อักขระคุณยังบ่ชัดเจนน่ะ
0: โหอาจารย์เวลาอู้กับมันบ่ซัดแต่กะเวลาฮ้องผู้หลงมันซัดอะย่ําพ่ออย่างนักร้องชาวเขาหั่นน่ะอย่างนักร้องฝรั่งอู้บ่ซัดแต่เวลาฮ้องซัดเป๊ะเลย
1: อะ1 2 3
0: ด่วนบคสติดเคียงสลอดต้องจากอุบล
1: ฮ้องเพลงบ่ซัดบ่ไหวบ่ไหวบ่ไหว
2: โหชมก็ปอเกือมันก็ปอกันตึงกู้ห้องเพลงบ่ชัดบ่ชัดตึงฉอง

0: ินเข้าพอหน้าเปิ้นพ้องกะลาบอยู่ได้อยู่น้อยอ่ะอุ้ยลาบอย่างรถต่างเฟืองอ่ะ
1: ป้อจะไปว่าอย่างอั้นกะคนอยากกินข้าวลูก
0: ป้อกินนักเงานัก
1: กินนักเนี่ยมัดนักนะป้อ
0: นอมันนอนอมันนอบุจจะ

0: พ่อหลวงบัดเดี๋ยวนี้ข้าถึงมายอมเด้อผัวอีน้อยนี่มันกอดอีล่าอีล่านี่มันเป็นน้องเมียมัน
1: โหไอ้จีไปกอดน้องเมียยัง
2: เฮาถึงกอดไปเลยพ่อหลวงเฮาอยากกินข้าว
0: พ่อหลวงต้องจัดการเด้อยับมันไปใส่คอกเลยมันจะได้หูสึก
1: ลุงสิงการจับการยับนี่มันยับกันไปได้มันบ่ใจไผที่ไหนลูกหน้าก็ปะหูดังอันหนึ่งก็พ่อเมียอันหนึ่งก็ลูกเขยแล้วไปหายไปเหียไอ้จีกับนี่จะไปยะอย่างอันอายหือเปิ้นมันบ่ดีไปปากันปิกเด้อไปพ่อหลวงอยากกินข้าว

0: โอ้เอเลนไปไหนมาน่ะ
1: โอ้ไผ่โอ้ไอ้เหินกะ
0: เออ
1: โหอิดไปอิดเงาไอ้เหินนี่ไปตักน้ําบ่อมาเลิกขนาด
0: มันเลิกบ่ได้ล้ําเหลือ
1: ป้าอุ้ยบอกว่าสมัยก่อนป้าอุ้ยขุดเนาะ8ไม่เศร้าก่อนนึ
0: 8ไม่เศร้า
1: ครับอีโอ้ไอ้ยังไม่แอะแตะแอะว่า
0: น้ําบ่อไปหาเลิกละนี่ก่อน
1: เลิกบ่ได้
0: ขนาดเอาใบหินโจ่งลงไปนี่นะปิกไปบ้าน3วันปิกมาฟังเสียงมันจะดังจ๊อม
1: โหมันล้ําเหลือเนี่ยก้านผมก็
0: เนี่ย
1: ตะว่านี่ผมไปจ้อมเบ็ดอ่ะเอาเบ็ดพร้อมแกบ3คู
0: ่เอาไปอีหยังล้ําเหลือ3คู
1: ่ก็เอาแกบไปอุ่ยหื้อป่ามาไปกินตั้งอื่นพ่องอ่ะผมจ้อมมาตัน
0: โหมันนักอันล้ําเหลือ
1: ครับ
0: สู้แฮบ่ได
1: ้เป็นได
0: ้ตะว่าไปว่ายน้ําในหนองว่ายไปว่ายมาปันริมตัวมอกละออนมอก3ความนั้นว่าให้มาจรแฮนะถ้าอุ้มพอนักตะกึกมอก10กิโลได้นี่สะได้บ่ได้เอาแห่ไปถ้าอันเสร็จแฮแน
1: ่โหโมลงไปก็เซล
0: ผมต้องเปลี่ยนเอี้ยครับแล้วไผเป็นไผกัน
1: ก่อนเนาะ

0: ช่วงนี้ความจำเสื่อมเฮ้ยเหิน
1: อย่าม
0: าแต่ว่านี่นะขี่รถเครื่องไปวัดกำปีกปอปีกมาถึงบ้านอ่ะลืมขแจรถเครื่องไว้วัดปัว
1: แล้วมาอีได้นะ
0: ก่อนเนาะ
1: ก็แฮ่ซ้ำหายละขี้งกะ
0: อย่าง
1: แต่ว่าขับรถไปกาดปีกมาถึงบ้านเจ็ดจะหัวรถยังลอกคอหันอยู่อ่ะ
0: โหแล้วปีกแม่งได้น่ะ
1: ก็เนาะอย่างขี้นะ
0: โหเสียวนี่อู้อย่างใดเนี่ย
1: อู้เล่นมาได้ครับแต่อันนี้เรื่องจริงนะ
0: เรื่องอะไรอย่างฮะมอ
1: ติดแล้วเนี่ยเข้าป่าไปล่าสายกับน้องเบาปะใส่หมูป่าตัวเบล่นๆน่ะให้เอาปืนขึ้นเลงนี่นะบุกกองเลงนั่นน้องเบาให้ซึกซึกซึกอ่ะ
0: โอ้มันอินดูหมูป่าคะ
1: มันกลัวให้ใส่พริกเผ็ด
0: โอ้โมละยิงโดนบ่โดนหมึง
1: ให้เปลี่ยนเยอะป่ะ
0: เอ้า

0: ให้เหินให้เหินว่าตากับตีนเนี่ยไอ้ยังไม่จะสำคัญเหรอกัน
1: โอ้ฮะว่าตา
0: ผมว่าตีนว่ะ
1: ตาสำคัญกว่า
0: แล้วมันสำคัญอย่างไรตาเนี่ย
1: เอาถ้าขี้มันมีตาขี้ไปไหนได้ก่อ
0: ก็ถ้าไอ้เหินมันมีตีนแล้วไอ้เหินจะเตี้ยวได้ก่อ
1: โอ้ยังได้ตาต้องสำคัญกว่าอยู่แล้ว
0: มันสำคัญกว่าอย่างไรล่ำเรือเนี่ย
1: ก็ขนาดจื้อคนอ่ะเพื่อจะใส่ชื่อว่าดวงตามีที่ไหนดวงตีน
0: อ้าว
1: อย่างตุ๊กตามีก่อตุ๊กตีน
0: ฮะอ
1: ย่างเครื่องเดิมอ่ะแลกตาซอยมีที่ไหนแลกตีนซอย
0: ฮะอ
1: ย่างไวตามิวมีก่อไวตีนมิว
0: แล้วเคยอ่านข้างกล่องมันก่อ
1: มันเขียนว่าไร
0: มีโปรตีนมันมีที่ไหนพ่อเขียนว่ามีโปรตา
1: แล้วโป้เมียกิโลภาษากลางบนห้องไอ้ยัง
0: พ่อตา
1: เออนั่นน่ะมันมีที่ไหนพ่อตีน
0: เอาอีดีกว่าป่ะ
1: ยัง
0: คิงว่าตากับตีนเนี่ยอันใดมาจากชนะ
1: แค่ว่าตา
0: แต่ฮาว่าตีน
1: อ
0: ันก็ตีนเต็มตาบัดใจตาเต็มตีน
1: โอ้ยแห้งนี่ตั้งเบาตาครับอุ้ยเรื่องเอาตีนดีกว่าเว้ย

0: น้อ
1: เฮ้ออุ้ยใจปั้นมาหอมหืนใหม่กันทื่อๆชุดมานั่งให้อย่างเพ
0: อ้าวพายเบาหูไงอกไงใจอุ้ยนี่เอเมล
1: ก็มันมีในอกในใจอุ้ยปลอดภัยจะไปหูอ๋อพี่อ้อนไม่ได้มาขึ้นหันใหม่อุ้ยมันก่อและมันนั่งให้เนี่ยเฮ้อสลิดคนเท่าหนุ่มตลอดการเต้
0: เมื่อวานเอาไปเอเมลมึงว่าเอาไป
1: ไปละ
0: มาเงี้ยมาเงี้ยมึงว่าเอาไปจำเติม

0: โอ้ลุงใจอยู่ในเงาจังได้เป็น5แต้ถ้าอย่างอีล้ําเหลือนะเฮาบ่มานอนเป็นกู้แล้วเด้อมากินข้าวให้ก่อน
1: เนาะมันจะมาละลุงแถมมากายแฉม
0: อันแม่ยิงคนเดียวนะถ้าแน่จริงเนี่ยบุกถึงตีไปเลยมากินข้าวก่อน
1: มากินก็กินบ่แฉม
0: แล้วก็กินด้วยกันเลยพักกระจอถ้วยเดียวมาเนี่ย
1: คือมันวุ้งไปแถวบ้านมันพวกบ้านเนาะ
0: อย่างอีกาลูกผู้ชายอ่ะลุงใจนั่นก็

0: คือจะได้หาวันนี้มานั่งร้านน้องอ้อนเพชรแท้มาล่างจะเมาละอ้อนกะคนเฒ่าเนี่ยโหถามกับป้ากินข้าวกับหยังปู่เฒ่าก
1: ินข้าวกับตีนจำบะ
0: โหถามดีมาอู้ไปตีนไปแค่คนเฒ่าอู้อีก็ตีกันนะกะ
1: ไอ้ยามึงเอากูแทง
2: ไปตีกัน
1: เอากูแท
2: งไอ้นี่ไปตีลุงใจอย่างน่ะมาไอ้ลูกคนเฒ่ากะ
0: ไอ้ถามจะดีว่ากินข้าวครับยังหาว่าตีนจำอู้อีมันอยากลองดีกับไอ้เหรอ
1: ตีนจำก็ตามจริงน่ะก็มาตามลุงจะไปเกลได้อย่างไรใช่เขี้ยวปอมอย่าง
2: เออเพื่อหู้ก็ตาปามไปละป่ะกําเดียวน้องอ้อนจะไปส่งลุงใจที่บ้านนะเจ้า
1: น้องอ้อนใช่ยังเปิ่งตัวเงา

0: เอาไปลงชื่อมิทันยุโทรทัศน์ทั่วไทยประกาศโชคได้ชงข่าวเล่าลือ
1: พี่น้องหมู่บ้านเฮามาครบกันหมดแล้วบ่คือทางการเปิ้นเฮามาประชุมด่วนเน้อเรื่องไข้หวัดนกนี่นะที่เฮาไปลงทะเบียนไก่ไว้นั่นนะคือว่าบัดเดียวเนี้ยไข้หวัดนกมันยังหมดไปเตื้อหมู่บ้านใกล้เฮาเนี่ยตายกันแฮ่เหมาะเพราะฉะนั้นบ้านเฮามันอยู่ใกล้รัศมี5กิโลเมตรเปิ้นสั่งฮื้อยับไก่ทุกรังคาเฮือนเพราะวันพุ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่เปิ้นจะมาเก็บไก่ไปฝังฮื้อหมด
0: อันญาติอนุญาตหลวง
1: โอ้ยายหม
0: ออันยังไก่โจนนี่มันบ่เป็นหยังก้ามันแข็งแรงดีอยู่นะครับ
1: โอ้มันไปได้จะได้มันเป็นสัตว์ปีกโล่แม้แต่นกเพิ่นยังเบื่อขว้างเลย
2: ป้าหลวงครับอย่างถ้วยกาไก่เนี่ยเฮามาใส่แกงกินนี่จะอันตรายกว่าครับ
1: โอ้ไอ้แซมอันนั้นมันถ้วยโล่โอ้คนยังบ่เข้าใจฮะไปยับไก่ไว้จะบ่ฮือเหลือมันผิดกฎหมายนะ
0: มามีละผู้เตะถอยกูเขาฮือมื่นฉามกูยังบ่ขายเนี่ยเนาะ

0: ลุงลุงใจลุงใจไม่ไหนอ่ะลุงใจอ่ะ
1: ลุงไม่เพ้แชมป
0: ์อย่าไปนั่งในร่างกายไปให้อย่าพูดนะม่
1: อพูดเตะถอยลุงนะกะลุงเสียดายปะเนื้อหมื่นแชมป์ลุงบักขายจะมาหยับของลุงไปค่ะ
0: ก็เสียดายก็ต้องแก้ปัญหาไม่ใช่ว่ามานั่งให้น้ำตาหรือจะแก้ปัญหาไก่โจรเฮาได้
1: ไก่ปูมองมึงเราแชมป
0: ์เออไก่ปูมองเหรอวะเราก็จะได้กับลุงใจ
2: มันเงาะจะตายเฮียแต่น้อลูกขึ้นมาป้ากันมันนั่งให้ไหมเราไก่มันเป็นพ่อเป็นแม่ที่ตั้งใจ
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
2: ไปให้ไก่ไก่ข้าก่อนที่ข้าจะบุบถึงไก่ถึงขนไป
1: เอาอย่างนี้บ่แชม
0: อย่าลุกใจ
1: เอาไก่เอาไปช่อนบ
0: ่ก็ถ่ายดิอันนั้นผู้มาเจ้าจะมาลุกใจเนอะ
1: มาเจ้าเงาแชมเนอะ

0: เดี๋ยวก่อนจะมาหันตัวนะ
1: ไปมันก็ให้กูแม่งเน
2: อะอ้าวแล้วลุงสองคนนี้จะไปไหน
0: เอ๋บอกฮู้นะครับป้าไหนก็เอาลงใจว่านะครับ
2: แล้วลุงล่ะจะไปไหน
1: อ
2: ัง
1: คุณนั่งอ่ะผมก็บอกฮู้จังนะครับ
2: ตัวเองไปไหนยังไม่รู้เลยแสดงว่ามีพิรุษนี
0: ่บะหมี่ยังครับบะหมี่ยังครับ
2: แล้วอะไรดิ้นอยู่ในเสื้อ
1: บะหมี่ครับบะหมี่ยังชักยังนะครับไอ้ลุงหลงพุงอย่าเจ้าหน้าที่ครับ
2: หลงพุงแล้วทำไมมีเสียงไก
1: ่เอ้าพอดีลุงมันกินจิ้นไก่เจือไปหน่อยนะครับ อ๋ออ๋อตรงนั้นจ้ะ
2: อ้าวนี่มันไก่นี่ลุงขอห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกนี่ลุงจะเอาไปไหนไม่ได้นะมันผิดกฎหมายผมจะขอจับลุงทั้งสองคน
1: เอ้าเอ็งดูเถอะครับมันจะเอาไข่ไปค่ะผมจะเอาไปช่อนครับ
2: ชีวิตไก่กับชีวิตคนอ่ะลุงจะเอายังไงงั้นผมจะเอาไก่ลุงไป
1: อ้าวอันก็ตามใจเถอะครับโถพุเตะถอยลุงจัดหน้ามีจริงปะกันใหม่เนอะ
0: ไอ้หมดเลย

0: โหเมียบ่แปลงอันน้ำพี่ฮาไปจานแกงฟังไรอย่างนั้น
1: เป็นการจี้แหละเต้ยแม่จี้น้ำพี่ฮาเราไปจี้แกงจี้น้ำพี่ฮาเราไปจี้แกงเอาจานกันเหี้ยจี้เนี่ยเอี้ยมันง่ายดีโหอีแม่เอาเข้าไปจานแกงฟังไรอย่างนั้น
0: เอาจานกันเหี้ยไปการคนเข้าไปจี้เอาจอนหีบเอากินอย่างเงี้ยมันง่ายเด้
1: โหอีแม
0: ่ฮะ

0: ป้าแป้งอีแม่ว่าบอกเฮาแม่มึงเหียจะไปเอาเสื้อเอาสิ้นไปซักศูนย์กันมันบ่ดี
1: มันบ่ดีติไหนแม่เฮาก็มาหามันคบกันหร
0: อมันบ่คบกันหนึ่งเก่าอ่ะกำโบราณเพิ่นว่ามันบ่ดีมันบ่มีสง่าราศีหิบ่มามันกล้าบ่ขึ้น
1: ขออีแม่จะไปหน่วยกับเมียเฮาเถอะซักจังได้จังมันซักศูนย์กันฮะมันง่ายดี
0: โอ้ยบ่าแปลงลูกแม่

0: แม่เขาขออีล่าเป็นเมียเขาเหตุ
1: ไผว่าสักเตือพออีเอ้ยเมียตายยังบ่ถึงเดือนจะมาเอาน้องเมียบ่เอาบ่เอาอีแม่บ่ฮือเอาบ่อายฮือผีก็อายฮือคนพ่องกะ
0: เขามาอายแล้วนายแม่เขาจะลวดเอาอีล่าเห็นเนอลวดแค่เนี้ยนี่มาง่ายดี
1: ฮือ

0: พ่อผัวเองก็ตายไปแล้วเนาะเองก็ขอลาอีป่อปิกเมื่อบ้านเมื่อจองอยู่กับอีป่ออีแม่บ้านใต้เหียนเนาะ
1: โอถ้าเมียมานานเมื่อยแล้วอีป่อจะอยู่กับไผ
0: ก็อีป่อก็อยู่คนเดียวเหียกะถ้าเองมีเวลาเองก็จะมาแวะเอี่ยวให้ป่ออ
1: ีป่อว่าแต่ว่าดีเมียบ้านนานมาถ้าปิกแล้วบ่ลวดเป็นเมียอีป่ออยู่ในนี่มันง่ายดี
0: โหไผว่าซะเตื้ออีป่อลูกไปเอาป่อผัวหู้เพียไหนก็อ้ายเพียหั่นน่ะบ่เอาบ่เอาเจ้าบ้านบ่จะเล่าหัว
1: เล่าจังเขาหยังเขาปวดกลางเขาก็จะย่างไปเองอีป่อว่าแต่ว่าดีเป็นเมียอีป่อเฮ็ดเด้อมันง่ายดี

0: ุณว่าคุณอู้ภาษาญี่ปุ่นได้กะ
1: ได้ครับ
0: อ่ะเอาลงว่ามาลอง
1: อาริกาโตอานาตาบานานาอารุกะ
0: ยังเป็นละลาบมามานี่ฮะ
1: อาริกาโตแปลว่าสวัสดี
0: อ
1: านาตาแปลว่าท่านบานานาแปลว่ากล้วยไตอารุกะมีกอ
0: ถ้าแปลรวมม
1: าถ้ารวมกันอาริกาโตอานาตาบานานาอารุกะก็คือสวัสดีท่านกล้วยไตมีกอ

0: ถึงเรื่องภาษาอังกฤษมีไผ่พ่องจะเก่งอย่างลุงหลานเฮ้ยฟังดีๆนะขนาดซับภาษาอังกฤษนี่นะเอามาเลี้ยงเป็นคำกลอนได้อย่างเฉยๆเลยล่ะ
1: ไหนลุงลองอู้ฟังเหรอ
0: ไอฉันมันอิดซิดนั่งฟังลิเซนโอเพนเปิดเบิร์ดนกหกซิกบิ๊กใหญ่ไข่หูทูสองรองยาวน่าวเดี๋ยวนี
1: ้แล้วลุงลองอู้เป็นประโยคได้ก
0: ็โอ้สบายมากเฮ้ยยูไวท์วิสกี้ทูเป็กทามารินทูฟัก
1: แปลว่าอย่างลุง
0: ไวท์วิสกี้ก็เหล้าขาวทูเป็กก็สองตองทามารินทูฟักก็บักขามน้อยสองฟักนะกะลาน
1: อีคนอย่างลุงนี่เปิ้นห้องโอแบนเฮสเน็กแม่นก็ลุง
0: เอ๊ะกำนี่บักหลับได้ยินแปลว่าอย่างหาหลาน
1: ไอ้เท่าหัวงู
0: ไงไอ้มังกี้บอย

0: าละตอนนี้ภาษาจีนนะคุณได้ก่อน
1: โอ้ยภาษาจีนสบายครับ
0: ลองว่ามาประมาณ
1: ว่าแต่คือลือแต่แปะว่ากิ่งแกงแครลือกิ่งแกงหอยเกี่ยวจำจำ
0: ยังอี้ใครก็อู้ได้ลูกเนี่ยใครได้อย่างจีนแท้ๆมามีกันนี
2: ่ป้าอู้ได
0: ้เออว่าไว้ละ
2: กินข้าวในจีนว่าเจี๊ยบึ้ง
1: โอ้เปิดว่าเจี๊ยบึ้งมันจะเจี๊ยบึ้งเจี๊ยบึ้งแล้วมันหงงานระเบิดพยานป้า

0: าฮัลโหลนี่เสียงป้าหลวงเนอะคืนนี้ขอประกาศเชิญชวนบรรดาพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮามาประชุมกันเนอะป้าหลวงจะอู้เรื่องเงินล้านจะไปลืมเนอะ
1: โอ้ยเงินกำลังจะหมุนมากำลังจะหมุนไป
2: เนี่ยยังสู่จะเอากับป้อนกะ
1: โอ้เอากะหลวงป้อนฮือเฮาเงินหลวงก็เงินเฮาแน่หรอก
2: อันเก่ายังบ่ได้ใจนี่เปิ้นเตื้อเงินกอขอคอจอเนี่ย
1: เอ้ยชื่อมั่งยังบอกแล้วเหรอกอก็กูขอก็เขาขอก็ค่อยจอก็ใจกอขอคอจอกูเขาค่อยค่อยใจ
2: เอ้ยปู่คำแลนชื่อแต้เปิ้นโครงการแก้ไขความยากจน
1: บ่ฮะ

0: โอ้โหมากันแต่พอให้มาชุมพัฒนานี่โทมาจ้าที่เรื่องเงินล้านมากันบุ้ยเอาละมาอู้กันเรื่องแต่งตั้งกรรมการเพื่อบริหารเงินล้านไผจะเสนอไผเป็นกรรมการเสนอมา
1: ว่าหลวงครับผมขอเสนอครับ
0: ไผอ่ะโอ้ไอ้คำแลนจะเสนอไผ
1: ก็เสนอตัวผมเนี่ยค่ะ
2: อ๋อไอ้ละไผจะรับรอง
1: โอ้ก็รับรองตัวเก่าก็ได้หรอ
2: ไผว่าสักตัวเสนอคนเดียวรับรองคนเดียวมันจะเป็นเรื่องว่าคนต้องเอาคนที่มีความรับผิดชอบสูงก่อน
1: โอ้อุ้ยหมายความว่าอย่างไรเนี่ยก็เดี๋ยวฟ้องหมิ่นประมาทนะเว้ย
0: โอ้ใจเย็นๆไปอู้กันก้า
2: แต่กะมันจะบริหารเงินล้านได้อย่างไรขนาดเงินเมียมันร้อยเดียวมันยังหลอก
1: อันนั้นมันเงินขวานถุงเพื่อเลี้ยงเงินล้านจะเป็นกรรมการเตื้อๆก็มีก็ปัญหาบางทีกรรมการคนอื่นหรอมีกะปี้กะน้องป้าหลวงอ่ะ
0: โอ้โหปอเงินล้านก็ยังบ่หันกรรมการก็ยังบ่ได้ตั้งทั้งที่โครงการเนี่ยจะเป็นโครงการนำร่องหมู่บ้านเฮาเนี่ย
1: นำร่องข้าไปหิวอ่ะกะ
0: บ่เล่นนักไปแต่วิทย์ประชุม

0: พี่น้องทั้งหลายที่ห้องมาประชุมกรรมการแฮมเตอร์เนี่ยก็เพื่อที่จะตั้งกรรมการให้มันเรียบร้อยไปเหียบ้านอื่นเมืองอื่นเพื่อนพอได้กันหมดล่ะข้างกับบ้านเฮาเนี่ยคราวนี้คงเรียบร้อยเน
1: า
0: ะ
1: ก็มันจะไปเรียบร้อยได้อย่างไรพ่อหลวงโอ้ก็ยังบ่ฮู้เรื่องปิดประชุมแล้วอ่ะ
0: โอ้ไอ้คำแลนแท้หมอกเตื้อหน้าบ่ถ้ามาประชุมเนาะ
1: หกพ่อหลวงพ่อหลวงอู้อี้ได้อย่างไรอ่ะแสดงว่าพ่อหลวงจะเคลียร์ผมออกจากเช่นแม่อ๋อ
0: ไอ้คำมันมามีไผรับรองลูก
1: มีกะไอ้แก้วเมาฮะหรอ
0: ไอ้แก้วเมาจะไปรับรองได้อย่างไรขนาดมาประชุมอะเมาเล่าหัวสุกกว่างมกุ้งโง่ฮะ
1: เ
0: นี่ย
1: เออน่าขอเถอะขอมาได้เป็นกรรมการเงินล้านเถอะจะไปคิดว่าตำแหน่งพ่อหลวงนี่จะอยู่ได้นะชัดเด่นแน
0: ่ไอ้คำนี่คิงคู่พ่อหลวงกันนี
1: ่
0: พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายผมขอลาออกจากพ่อหลวงเพื่อไปเป็นราษฎรขอลาสัก5นาทีบัดใดเพื่อที่จะตีไอ้คำแลนเนี่ย
1: เฮ้พ่อหลวงกล้าตีผมกะผมนี่จบเนนะ
2: โอ้จบเนเนยังเนตีบัณฑิตแก
1: เนละคุณเนี่ยกะ
2: โอ้ยังอันพ่อหลวงจดเลย
0: ขอเสียงรับรองได้เหรอ
3: เอาเลยเอาเลยเอาเลย
1: อัลลาอัลลาอัลลาราชดอนรังแกประชาชนราชดอนรังแกประชาชน

ใจที่สุดในโลกนับว่าเป็นโชคโชคดีของเขาซื้อแกงซื้อจิ้นซื้อข้าวขดถวายนั่งเฝ้าพ่อมีแพนด้ามันงามสะอาดสดใสมันกินยอดไม้อย่างเพลงเปิ้นว่า

0: อาฮ้องติ๊กติ๊กฮ้องติ๊กติ๊กกับมึงโอ้ยกว่ากามาเนี่ยมันนี่ขึ้นเขียงแน่ๆเลยฮ้องไปเตาะ
1: น้องน้องพ่อของน้องมีบ้านก่อ
0: ขายกะเนี่ยตึงจะขายนะหมูตัวเนี้ยมันฮ้องวันข้ามนี
1: ่ป้าจ้ายป้าจ้ายถามว่าพ่อของอีน้องอยู่บ้านก่อ
0: ปกปั้นตึงว่าจะขายจะขายโอ้อายนี่อู้บ่ฮู้เรื่องเอ้ยหูบ่ดีแห่กะ
1: ใครฮู้บ่ดีกันแน่สาวฮู้นวกอู้บ่ฮู้เรื่องจะไปละ
0: เออเนี่ยอันถ้าอายจะซื้อตะแต่นะเดี๋ยวถ้าอีแม่มาก็ถามอีแม่ให้มื้อแมลงกูเนาะไอ้เนาะ

0: อีแม่ตะกี้นะมีแอ่อย่างกำหูมาถามซื้อหมูอ่ะอีแม่จะขายก
1: ็โอ๊กอกอกอกเถอะอกเถิกตัวน้อยๆมึงยังมาแห่นขะได้ลูกขะได้ผัวฮะ
0: บ่ใจนะอีแม่ป้าเฮากับบ่ใจจะลูกขายหรอข้าเจ้าก็ตึงบอกฮื้อว่าถ้าอีแม่ไปแห่ก่อนนึกมาถามอีแม่ปุ้น
1: โอ้โถทำโมสังโคห้ามเต่าได้มึงตึงบ่าฟังบ่ล้อป่อมึงมาก่อนเด้อแห่นบ่แห่นเต็มตี้แห่นเต็มตี้

0: พ่อเมื่อมานี่ก็เดียอีน้อยนะมันข้าได้ลูกข้าได้ผัวข้าสอนมันตะใดกับว่าฟังสู่มานี่ลองสอนมันพอเหรอ
1: โหแม่มันจะไปมาหาเรื่องใส่ข้าเนอะฮะถึงวันนี้ข้าไปปั่นอกปั่นใจเฮ้อไผข้าก็บ่ได้แลพ่อคนนั้นคนนี้หรออู้หยังอีบ่มีเหตุผลโลนี
0: ่ก่อนนั้นเนาะก็ข้าถึงบอกแล้วมันตึงบ่ฟังเต๊กแล้วเต๊กแถมมันตึงจะเอาติ๊กๆเนอะสู่เนอะ
1: เอาอย่างอีก็แล้วกันป่ะถ้าสู่บ่เจื้อข้าเฮ้อสู่ไปถามมันเลยบัวแก้วนะข้าเคยไปแอวบ้านมันกี่เตื้อไปถามมันเลยป่ะไปด้วยกันไปเดี๋ยวนี้ป่ะ
0: สู่จะมาโอ้ยอีมันก็ตึงบ่ถูกเด้ออีน้อยนี่นะอายุมันยังบ่ถึง20เตื้อแถมน้อยนะมันจะละเป็นแม่ฮางเด้อสู่นี่แหละมันจะได้เลี้ยงหลานฮู้ก่
1: อป๋อๆจะไปมาปากนักข้ารำคาญละเอาอีถ้าจะละก็จะได้จนเป็นนะรอเฮ้อไอ้น้อยเข้ามาก่อนถ้าไอ้น้อยมาละอู้เฮ้อลูกเฮ้อเต้าได้ฟังอย่าละก่อนละมันเป็นหยังละก่อนละอันไอ้น้อยมาหั่นพอดีไอ้น้อยมานี่ก่อนมาเดี๋ยวเนี่ยแม่มาหาเรื่องใส่พ่อว่าพ่อนะไปลักเมาคนนั้นคนนี้อู้อย่างอี้มันบ่ถูกด้วยน้อย
2: โอ้ไผบ่ทันมาห้ามเฮาอีพ่อเฮาถึงจะบวชเฮาเป็นเณรมา3ปีอ่ะบุญผ้าเหลืองเฮายังบ่เสี่ยงมันบ่ครบแจ้งจีวรเตื้อไผบ่ทันมาห้ามเฮาเฮาถึงจะบวชจันตาอ้ายถึงจะบวชแถมเน
3: ้อฮ้อๆไอ้น้อยไอ้น้อยยังมาลงกับข้าเจ้าคนเดียวเนี่ยข้าเจ้าก็บ่ได้ตกลงจะขายหมูเฮาเปิ้นเตื้อล้อข้าเจ้าตึงว่าเฮาถามอีแม่ก่อนถามอีแม่ก่อนอีบะย่า
1: เฮาก็อีตานี่มาเป็นใจแม่มาแถมละอันหยังกันเนี่ยบ่เดียวนะฮะเอ้าละก็ละบ่เป็นหยังเก้าจะละสิบจะละไปกินข้าวด้วยกันให้ก่อนกินข้าวแล้วสู่จะละข้าก็ตึงบอกว่าไป

0: บัวสู่ก็ล่ำไปก้าเปิ้นยับข้าไปห้องพักถึง2วัน2คืนสู่ป้อมไปเหี่ยวหาข้าสักหน่อยเลย
1: บ่ปล่อยไปเนี่ยตื้อให้จำสู่ไปเล่นไฮโลบ้านศก
0: จะไปตาประเภทบ่พันเขาน่ะก็ชวนข้าไปอ่ะ
1: จะไปตดปอนเล่าปลาไปเท่าบ่อยู่ตามเท่าเมาเล่าแล้วก็หากะพายไฮโลศกมีที่ไหนบุบุญไปจนได้สมน้ำหน้า

0: ป้าบัวป้าบัว
1: เออ
0: ไปเอาลุงบุญกรรม
1: มันเป็นหยัง
0: เขาตีลุงบุญที่นั้นเราปฏิบ
1: เขาตีแล้วหยัง
0: เมาเราไปกู้ละอ่อนเขาตีจนปากก็แตก
1: น้อยไปกันนั่นเขายังมาเอาปากฟาดให้เกาหูมันจะได้หูสึกเล่าลุงนั่นปากไปเท่าบายูตามเท่ากินเล่าแล้วชอบไปกู้ละอ่อนฉุมน้ำหน้า

0: าสม
1: นี่มันเรื่องอะไรยัง
0: ลุงบุญเมาเหล้าไปลำวงยุบก้นเมียป้อนตาเขาตีจนตาพ่อปาม
1: มันน้อยป้ากันนั่นเขายังบ้าปามถึงสองเบืองเห็นไม้ป้อนบ่ใจได้จนเล่าลุนั่นป้าไปเท่าบ่อยู่ตามเท่ากินเหล้าแล้วชอบไปยุบก้นเมียป้อนฉุมนำหน้า

0: ไอ้บุญมาเล่ามาแถมแล้วเนาะ
1: นิดหน่อย
0: ไอ้บุญสู่นี่นะบักน่าจะเกิดมาเป็นคนเลย
1: โอ้บัวไปอู้อย่างยังใดบักเกิดมาเป็นคนน่าจะเกิดมาเป็นหยัง
0: สู่นี่นะน่าจะเกิดมาเป็นตุนบุญอยู่ในดินสุดแรงสุดภาษาบัดถ้าออกมาห่อฟ้าพ่อดาวเนี่ยชักยัง
1: ต่อไปนี่ข้าจะเลิกเล่าก็ได้รู้ชาวบ้านก็ได้รู้บัว
0: โอ้ยบัดเจ้าสาบานข้าจะไปแล้วข้าจะไปอยู่ตัวอีลาที่กรุงเทพปุ้นตึงบัดปิกมาแล้วเมื่ออยู่คนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวตายนี่คนเดียวเหนอไอ้บนเนอข้าจะไปแล้วบายบาย
1: โอ้บัวชูบะฮะข้าละกะเออเออ

0: คืนนี้มาคุ้มค่าบ้างปิดตีหนึ่งตีสองลักไก่ได้ตัวเดียวเหี้ยแต
1: ่ก็ได้ไก่ตัวเดียวก็หาได้ต้มกินนี้แล้วรอกินฟรีลุงใจ
0: เอาเอ๊ะแฉมเมื่อใครได้เงินโชดแม่นก็
1: เจ้าละได้หมอพ่อครู
0: อันเดียวไปที่วัดด้วยกันบ่ะตู้บริจาคลุงหันเงินบริจาคมีหั่นจะเป็นเกิ่งตู้บุญนั่นแฉม
1: ฮะโอ้ถ้าอย่างอันก็หวานอกกะ
0: ก่อนนะกะ
1: อันไปเมื่อคืนเนี่ยบอก
0: ก็เมื่อคืนนะกะ

0: เดี๋ยวปล่อยมึงเห่าไปกูจะใส่กระถางหับปากมึงอมกระลึกตึกตักหมาเขี้ยวหักพบกูบ่เข้าจ้างแม่เท่าไรกูบ่ตันเล็กสามหมื่นสามปันขว้างกูบ่ถูกปืนบ่มีลูกยิงกูบ่ตายอมสหายเทคฮะหันก่อลงใจดักแชมป์นะฮะ
1: โอ้ยแกก็มึงขวัญใจงัดแหละแชมป์ก่อนน้
0: อเฮ้ลงจักกระใจเย็นๆค่ะ
1: นกได้ละได้ละ
0: ละละเนี่ยเดี๋ยวเขาจะขึ้นนี่นะ
1: ก่อนเอาเล็กมานี่เอาเล็กมานี
0: ่อยู่ก้นเขาเด้อเอาหนึ่งสองอึ๊บโอ๊ยโอ๊ย
1: ละละละละได้ก่อนได้ก่อนได้น้อง
0: เออเว้ยขาแฉมาไว้ห่าอย่างนี้บ่โอ้ที่ขาเนี่ยอีลำเหลือก็บ่ต้องเห่าออกมาลุงใจลุงใจก็มาฮับเอาหีบนี่แหละโอ้มาลบเหนือเขาดอกปุ้น
1: กูกลัวเปิ้นหันหน้ากามา
0: ไปนะเนอะตุ้มไปโอ้โหละ
1: มึงลงมามึงลงมามึงลงมา
0: ละละนี่มือเนี่ย
1: กำเนี้ยบาดแฉมปะปะ
0: แบบ

0: ผ่านสุวรรณ
1: ครับผม
0: ไปเอาวิญญาณไอ้พวกติดผิดศีลข้อ2อาทินามาแล้วหรือยัง
1: มานี่แล้วครับ
0: ท่านท้าวสุวรรณไปเอาบัญชีนางหมามาพอและชื่อก้อยก่อนว่ามันตัดกันก่อ
1: ท่านครับบัญชีนางหมาหายครับเอานี่ไปดีกว่าแน่นอนกว่าไอแพด
0: อ๋อไอแพดแน่นอนกว่ารับรองบ่ผิดตัวเอาลุงใจไอ้แซมเมื่ออยู่เมืองมนุษย์ตึงบัดทำมาหากินยังกล้าได้กล้าลักเล็กขโมยน้อยลักทรัพย์เป็นขโมยช่วยโจรแม้แต่ตู้บริจาคในวัดเลยว่าก็บ่เว้น
2: ขอเจ้าขอยกโทษยกด่าให้ผมเจ้าผมทำไปด้วยบันไดกลางใจแกครับขอยกโทษเจ้า
0: เฮ้ยมาต้องอุนักสุวรรณ
1: รับผม
0: เอามีดมากกมือบัดเดียวนี
1: ่มานี่คนที่ลักขี้จกมากกมือเป็นไงปุ๋ยใจเอามือมา
2: โอ้ยเอ็งโดนหลงเออหลงเท่าแล้วมือหลงเหี่ยวพกไอ้แชมป์ก่อน
3: ไอ้แชมป์ไม่ได้ครับขอกลุ้งใจไปก่อนเถอะไอ้แชมป์
1: ระวัง

0: ่อมันวันนี้ย่าบัวมันมาบอกแต่งงานอีกุ้งลูกฉาวมันเ
1: น้ออ๋ออันอีกุ้งลูกฉาวย่าบัวน่ะกะมันอายุเก่าได้ย่าน่ะ
0: ก็แก่แล้วลูกฉาวฮะชักปีเนี่ยจักฮะ
1: โอ้ยทิพยาธรยังมาได้มาหลอนเจ้ากะแม่มาเลย
2: ทิพยาธรมันเป็นตัวยังไดอ่ะป้อ
1: เอ๊ตะเปิ้นว่ามันแต่งตัวยังลิเกนี่นะมันจังมาเมื่อคืนอีหลอไปมาถามหน่อยว่าอีน้อย
0: มันจังแต่ว่าโฉ
1: ก็ยังอันนะกะโอ้ยไอ้แม่มันก็ได้เนาะข้าก็ว่าโชคเดชไปยังอันนะกะไปๆๆไปนอนกันเถอะ

สักหน่อยอ้อยถึงเพลงจะไม่อร่อยมาฟังผมหน่อยนะงามงอนถ้าใกล้เวลาจะสว่างพี่จะไปร่างเป็นทิพย์พญาธรกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งทิพย์พญาธร

0: ไผ่เจ้า
1: เปิดประตูเปิดประตูที่พยาธรอย่าน้อง
0: ฮะที่พยาธร
1: จะไปเดือดดังจะไปอู้ดัง
0: ชโยข้าเจ้าเป็นสาวแล้วที่พยาธรมาชโย
2: ฮะมิไหนไอ้ทิพยาธรมิไหนไอ้ทิพยาธร
3: โอ้ถูกนี่นั่นลูกใหญ่ผมขอโทษขอโทษ
2: เดี๋ยวก่อนไอ้ลูกมาตรงนะ
3: ไม่ได้ตั้งใจ
2: ไอ้ชิบพันยัดแข็งกะไอ้ชิบพันยัดอ่อนกะมึงมานี่มึงมานี่ฮะจะไปที่ไหนมานี่มึงมานี่ก่อนไอ้แข็งน้อมาน้อมาน้อมีอยากได้ลูกกูฮึ

0: สู้วันนี้ก่อนวันนี้ไปซ่อสตางค์ไว้นะฮือสู้ไปเป็นหน้าม้าข้าจะเป็นเจ้ามือแตงน้ำเต้าปูป่า
1: เล่นเฮ้ไดเนอร์สู
0: ้อุ๋ยนะ
1: เดี๋ยวคนหยับไดเนอร์
0: เฮ้ยมือระดับนี้แล้ว
1: มาละ
0: คนมาละมาละเจอนะครับเจอนะครับเจอเลยครับเจอแล้วครับน้ำเต้าปูป่าครับมาแล้วครับตาดีก็ได้ตาใบก็เสียเจอเลยครับมีตาใดบางอันเจอเลยครับเจอ
2: บ่ได้ยังกันนี
1: ่ลุงลุงเนี่ยตะกี้นะเจ้าแตงน้ำเต้าปูป่าเจ้าไม่ตั้งอยู่10บาทแตง2กรัมได้ถึง800ก่อนลุง
2: อีน้อยนี่นะ
1: เจ้า
2: น้ำเต้าปูป่า
1: ลองบ่
2: ทําหมด
0: เลยครับลุงจะ
2: เจ้ามืออันก็บ่ได้เนี่ย
0: โอ้เจ้ามือบางอันใช้กระชอบกิ้งเข้ามาเลย
2: น้ำเต้าปูป่านี่มันหลายประตูแล้วไปเอาออกสักตัวบ่ได้กะฮะ
0: มันมีปัญหาครับเอาน้ำเต้าออกเหลือกับปูกับป่าลุงจะแต่งหยังเจอ
2: ถ้าว่าถูกปูนี่ได้ตะได
0: ลุงแต่ง10บาทภูมิใจร้อยเลยนะครับ
2: นี่บ
0: ่เอาเลย
2: เอ้าอันลองปูปั้น
0: ลุงแตงปูปั้นไผ่จะต้อยมาแถมไผ่จะต้อยแถมเอาละเน้อแล้วเน้อจะเปิดแล้วจะเปิดแล้วเปิดเลยออกป่า
2: เออ
1: ต้อยลุงต้อยใหม่จ้างตายจ้างต้อย
0: เอาแถมลุง
2: เอาแถมลุง
1: เอาเลย
2: เอาป่ะต้อยป่ะมันจะหมกได้ต้อยป่ะต้อย
3: เอาเลย

0: ฮ่าดวงบัดเดโจโลดแตงก็เสียงบ่เป็นไรอย่ากะจินิ
1: อ๋อลุงจ้างตายจ้างตวยนะลุงปุ๊บเดี๋ยวมันฮู้เรื่องไปเลยกะเจ้าตะกี้ก็ยังเอี้ยยังลุงเนี่ย
0: เอี้ยบ่
1: เอาเลยครับตวยไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวมันถึงได้
0: จ้างตายจ้างตวยเสียมันบ่ปีกมาชักกำก็บ่มีชักยังล่ะบ่เฮ้ย
2: ต้องห่วงลุงบ่ต้องห่วง
0: ฮะ
2: ลุงแตงแหมกำเดียวโจกเป็นของลุงฟุกไปเลย
0: ตะกี้ออกอย่างออกป่าอย่าง
2: ตะกี้ออกป่าเอาล่ะเอาล่ะ
1: เอาล่ะ
0: ปู่กับลุงนี่มันให้บัดทุกชะลกเอ้าแตงป่าทำปันปัดปัดละอ่อนคนนี่รีบๆมาต้องแล้วปัดปัด
2: เอาไผ่มาตวยแล้วบอกไผ่มาตวยแล้วจะเปิดนะ
0: ปัดปัด
1: เปิดเลย
2: ไผ่ตวยเนาะ
0: เออ
2: เปิดแล้วเนอะเปิดแล้วเปิดออกมาแล้วออกมาแล้วปูครับแม่ขา
0: เอาแล้วบ่เฮ้ยเสียงปันปูก็ได้ปลาก็ได้
1: ตวยใหม่ลุงตวยใหม
0: ่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอกึดแจกก่อนขอกึดแจกก่อนเด้อขอกึดแจกก่อน

0: เอ๊บัดเดี๋ยวนี้นะอู้ดําชื่ออีลุงยอกช่องกำนี่เสียงไปช่องปันนี่บ้าบ้าละก็บ่เฮ้ย
1: มาเฮาเสียใจลุงมาเฮาเสียใจ
2: แตงไม้
0: จะเลิกก็เสียดายอันเก่าแต่เนี่ยถามแต่เจ้ามืออ
1: ่ะหยัง
0: สมมุติว่าแตงปู่นี่ถูกนี่จ่ายเต็มที่
1: จ่ายไปเลยเต็มที่ลุง
0: แตงปันจ่ายเต็มที่
1: จ่ายเต็มที่ลุงแตงปันผมจ่ายหมื่น
0: นี่นะ
1: ต
0: ะกี้เสียงไปสองปัน
1: จะแตงยังได้ได้ตามใจลุงเนอะ
0: นี่นะ
3: ลงเลยลุง
0: เลยอันเอาปู่ปันป่าปันมันจะมองไหนบ้าง
3: โซ่เฮ้ยมันเต็มสองประตูกันนะวกจนหน้าเป็นหลังสวยนี่ไง
0: เฮ้ย
1: ข้าเกียมไปแล้วจะไปเดือดร้อน
0: เอาพร้อมหรือยังเปิดเปิดมันจะบอกให้มันจะหนีไปไหน
1: ตู้บอ
0: ก
1: ตู้ได้บอกมีใครตัวอย่างยังละบอก
0: ตัวเนี้ยจะหนีไปไหน
1: ออกมาแล้วเปิดออกมาแล้วบัดใจป่าบัดใจปู่แมงเว้านะ
0: แตงปู่ออกป่าแตงป่าออกปู่จังได้เนี่ยแตงได้ปู่หรือป่าออกแมงเว้าน้ำละอ่อนลิดลิดลิดตั้งลิดปู่ตาป่าตาอันนี้อะไรยังฮะอันนี้อะไรยังอันยังนี่ตีนมาจากกันได้เ
4: หรอเนี่ยพี่น้องชาวบ้านหันก่อนการพนันน่ะถ้าบาดเจ็บก็ต้องตายอันนี้อันยังเอาตีนมาดีดกันโบโบบะมันเป็นแมงเบาน้ำและอันนั้นอันยังทำไม
5: จักกิม
4: อ๋อลอเป็นปูนั้นมาได้เนอะมาเอาตีนเตะลองเป็นป้าสักคำเนอะจะกกเอาหัวไว้ติ่งคอไว้ติ่งกับหมอ
0: เนี่ยแมงเบาน้ำจำไว้

0: ป้อตั้งแต่อีแม่ตายนะเอ็งก็ถึงบ่ได้มาเอี่ยวให้ป้อเนาะอยู่ไหนก็กุ้มหั่นลูกก็น้อยอยู่โหอีป้อพองป้าจะนักกินเหล้านักเหี้ยก้านี
1: ่กินพ้องเนี่ยแรงไหนก็ห้าก้ม
0: นานเอ็งว่าแล้วอยู่ไหนกุ้มก็กินเหล้าไปอยู่แต่เอ็งพังงาเหี้ยเนาะอยู่คนเดียวเอ็งก็เป็นห่วง
1: ไปหมดอ่ะสู้จะชวนอีป้อไปอยู่ที่ไหนอีป้อถึงไปหมดบ้านนี้นะอีป้อถึงก้ายอีป้อถึงบ่ม่วน
0: อีป้อบ่ม่วนอะหยัง
1: บ่ม่วนมันเหม็นขี้หมู

0: โอ้ยปวดหัวปวดหัวรายจ่ายก็สูงอ่ะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ยังไม่พอมาเลี้ยงพ่อตาอีกปวดหัวจริง
1: ๆโอ้อู้เป็ดจะได้ผัวอีปาโอ้อู้อย่างอี้เมืองก็ได้ลูก
0: กลับได้ก็ดีพ
1: ่ออีปาป้อมึงมาอยู่แล้วถ้าอยู่ต่อไปมึงจะได้หันแม่ไม่มวยไทยแน่นอน
2: โอ้แล้วป้อจะไปอยู่ไหน
1: ก็ไปอยู่กับอีลาเมืองชนก็ได้ลูกบ้านหลังนี้ป้อมึงถึงว่าปิ๊กมาย่ำถึงมาแถมซ้ำ

0: พ่อมาอยู่กับผมที่เมืองชนก็ดีละทุกวันน่ะผมยังพูดกับล่าเลยว่าเป็นห่วงพ่อ
1: ป่อขอขอบคุณลูกเคยนักที่ยังเป็นห่วงป่ออยู
0: ่แต่ผมขอร้องพ่ออย่างนึงนะขอให้พ่อเลิกดื่มเหล้าสูบบุหรี่ผมเป็นห่วงสุขภาพพ่อถ้าพ่อยังดื่มเหล้าสูบบุหรี่หนักอยู่อย่างเนี้ยผมก็คงเลี้ยงพ่อไม่ไหวอ่ะ
1: พ่อเลี้ยงบ่ไหวก็บ่ต้องเลี้ยงเมื่อบ้านก็ได้ลูกอีล่า
2: อีหยังอีพ่ออ
1: ีพ่อมาอยู่แล้วอีพ่อจะปีกบ้านแล้ว
2: โอ้อีพ่อจะปีกบ้านได้พ่อไปอยู่กับไผตีบ้าน
1: อยู่คนเดียวก็ได้หรอมันมาล่างจะตายพอแล้วอีพ่อมาอยู่กันแล้วอีพ่อมีไหนเมื่อ

0: มาแล้วขอมันเข้าบ้านปอดเท่ามันมาก่อนมุยนะ
1: ผู้พระโคตรเธอไผบัดเดี๋ยวนี
0: ่พอถึงหัวอีล่านี่หัวอีปา
1: ก็อยู่ไหนก็ได้ก็กินกับเหล้าอันเนาะใครจะไปข้ามเลี้ยงอย่างอีก
0: เหี้ยไปย่อยจิ๊บ
1: จะเปียกมันยังบ้านเฮานี่เหม็นขี้หมูมันจะตาย
0: ตายยังมันมันจะตายก็เหม็นขี้หมูของมันหู้ไปปอละลูกเขยพิษใหญ่ล้ํา
1: เนี่ยผู้พระเพิ่นว่ากวางฟ้ามันบ่ตายเล่าไม่มันถึงมาตายเล่าเก่าเนี่ยที่ขี้หมูเนี่ย

0: สวัสดีครับคุณลุง
1: สวัสดีครับคุณไต่ไก
0: ่ดีใจไหมครับลุงที่ได้มาออกรายการในวันนี
1: ้ดีใจบ่ดีใจเมื่อคืนลุงไม่ได้หลับไม่ได้นอนในสักหีบ
0: อ้าวทำไมล่ะลุง
1: ก็จะรับเนื้อก็กลัวบ่ตันรถไปบ่ก็ซ้ำบ่ลืมห่อบ่ลีขี้โยอีก
0: นั่นเลยครับลุงคุณลุงครับตอนนี้คุณลุงกำลังออกทีวีอยู่นะครับลุงมีอะไรจะพูดฝากไปถึงทางบ้านบ้างไหม
1: เขาอู้ได้ก็นี่ครับ
0: ได้ครับลุง
1: แม่เมิงประเดี๋ยวนี้ป้อมาออกทีวีแล้วนะช่วยเก็บห่อบุรีขี้โยดิป้อลืมไม่หัวกระไดขึ้นกำเนอแล้วก็
0: แล้วก็อะไรเลยครับลุง
1: ลืมไปครับบ้านลุงยังมีทีวีเตื้อ

0: คุณลุงเป็นคนภาคเหนือโดยกำเนิดหรือเปล่าครับ
1: ครับลุงเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ไปใหญ่ที่จังหวัดน่านแต่งงานที่จังหวัดแป้ไปแก่ที่จังหวัดเชียงไฮ้ครับ
0: ครับแล้วตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: ตอนนี้ลุงอายุ65ส่วนป้า56ครับ
0: อายุ65ดูท่าทางคุณลุงยังไม่แก่เลยเนาะ
1: โคบอกแก่ได้อย่างไรไอ้เหลือฟันโคก่อนถึงวันนี้ลุงป้าบอกกล้าเดินผ่านไปเที่ยวเลย
0: อ้าวทำไมเลยครับลุง
1: ก็ผ่านมาได้ผีก็ตักเศร้าว่าเมื่อใดจะมาตักทีผู้เฒ่าใจอ่อนเหงานี่

0: อในชีวิตของคุณลุงเคยฝันเอาไว้อยากจะได้อะไรมากที่สุดครับ
1: ลุงเคยฝันเอาไว้อยากจะได้แต่งงานกับนางสาวไทยครับ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นลุงหมายถึงว่าสิ่งของน่ะลุงอยากจะได้อะไร
1: อ๋อเป็นของใจนี่กะลุงก็ได้รถแมคโครสักคันเอาไว้รับจ้างเปิดพุดดินรถดำเห็นทั้งสองคันเอาไว้ใส่ดินไปขาย
0: แล้วอะไรอีกครับลุง
1: โคขอได้อีกก็นี่อันลุงขอรถ BM แห่มสักคันเอาไว้ให้ป้าครับไปส่งข้อตอนให้ลุง
0: มีอะไรอีกไหมที่คุณลุงอยากจะได้อ่ะ
1: โอ้ยพอแล้วเต้าอี้ก็จัดเก่งอกเก่งใจคุณไต่ไก่แล้วครับ
0: ท่านผู้ชมครับรายการฝันที่เป็นจริงเล็งเห็นความงกของคุณลุงทางรายการพวกเราจึงขอมอบจอบเสียมและปุ้งกี่ให้กับคุณลุงรับไปเลยครับลุง
1: ข้ออันยังใดอ่ะขอรถแมคโครก็ไม่ได้ขอบกขอรถดำซ้ำอะไรสะเปาะบ้านลุงมีปะเลอะปะเต๋อจะเอาไปยังหยังโอ้ยถ้าจะมาพิจารณาแล้วก็หา
0: และสิ่งสุดท้ายที่ลุงขอมาคือรถ BM X1 คันรับไปเลยครับลุง
1: เออนั่นเตอะขอรถเก่ง BM ป้ายแดงกลับมาได้รถถีบหน่อยหูอีบ่มาคือเสียการรถดูนี่นี่ละเนาะเปิ้นว่าโลกมากลาบจังหายสมน้ำหน้าตัวเก่าเสือกฝันจนเกินความจริง

0: น้องน้องไอ้ขอซื้อยาถ่ายสักกล่องหรอ
1: โหไอ้ร้านนี้บ่ใช่ร้านขายยาหรอเจ้า
0: ก็ฮั่นหรอน้อง
1: นายเจ้าอันใดเจ้า
0: ฮะฮะกล่องกล่องสีแดงๆนั่นน่ะ
1: อ๋ออันนั้นบ่ใช่ยาถ่ายหรอเจ้า
0: โหก็อะหยังอ่ะ
1: น้ำยาสระผมยะเจ้า
0: ฮึปอเนี่ยมอยบ่ต้องมาเถียงไอ้วันนั้นไอ้ก็เคยซื้อไปกินแล้วนะ
1: โหไอ้เป็นจะได้พ่องเจ้า
0: ปวดโซ่ลงดีสนาด

0: ุดในโลก
1: ง่ายจริงๆป่าชลวานจะได้รับปัญหาหน่อมแนม
0: ไม่ถูกผิด
1: โอ้ผิดจะได้นั่นมันเป็นป่ายัง
0: ก็ปราจีนบุรีสีตา
1: ไอ้ยะอันขอแก้ตัวแถมข้องถามมาเลย
0: ป่าอะไรน่ากลัวที่สุดตา
1: ง่ายมากป่าฉลามแม่งก่อ
0: ผิดป่าระเบิดสีตา
1: อ๋ออันนี้มันเล่นของตายรู้ไงจะเป็นควันบึ้งๆนะมึงเนอะ

0: ่อไปตาอุ้ยแถมเมื่อตะกี้นี้ป้าระเบิดแม่งกอกต่อไปอัดจะถามว่าปลาอะไรยาวที่ชุด
1: ก็ปลาไหลสีตา
0: บางแม่งปลาที่ยาวที่ชุดต้องปานาธิปตาเวรมณีทิฆาพทังชมาธิยามิ
1: เอ๊ตานี่ก็โยนเป็นเหมือนกันนะ
0: บ่ายใจย้อนคนเมืองพันเปอร์เซ็นต์เลยล่ะ
1: หลานถามนะปลาอะไรที่ร้องเพลงได
0: ้ป่ะมันจะไปมีอย่างไรเกิดมาพอจะดีตายกูบ่ได้ยินป่าห้องเพลงชะกำเตื
1: ้อมีสิตาปลานามายังไงที่ร้องเพลงว่าโถเอ้ยโถเอ้ยโถเอ้ยคุณตานมเน้ม
0: โอ้ยนี่มันมาเล่นอย่างอีลูเนตเต้ป่ะแต่เดี๋ยวกูบ่ฮื้อตั้งชื่อขนมแล้วเนอะ

0: ไปนี่ก็จะเป็นการเล่านิทานกันใช่ไหมเนอะ
1: มีเรื่องอะไรตาม
0: ีสองเรื่องเรื่องแรกเรื่องข้าวเปลือก
1: ข้าวเปลือกไม่เอาได้ดูทีวีแล้ว
0: โอ้แอนก็เอาเรื่องข้าวเปลี่ยนเอาม่วนอย่าข้าวเปลือกก่อนเนอะ
1: เล่าเลยตา
0: ไม่ได้เดือดแล้วต้องมีข้อแม้ก่อนจะเล่านิทานต้องไปตักน้ำให้ตาอาบเสียก่อนสองคู่
1: ไปไม่ได้หรอกตาเดี๋ยวตำรวจก็จับตานะ
0: จะมาจับเรื่องหยังข้อหาหยัง
1: ตาไม่รู้หรือว่ากฎหมายเขาห้ามใช้แรงงานเด็กนะตา
0: ป้อป้องปึงว่าเล่นกับแมวแมวปอกตาเล่นกับหมาหมาเลี้ยปากเล่นกับฉากฉากโกกหัวอันนี้มันเหลือชาโคกว่ารุ่นแน่แต่บ่ไปกูจะไปตักคนเดียวก็ได้มาง้อไผ่ชักคน

0: สดีครับพ่อแม่พี่น้องอำเภอแม่อายวันนี้เจ้าหน้าที่ของอำเภอหลายๆฝ่ายได้นำข้าวสารมาแจกคือพ่อแม่พี่น้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนคือกับครอบครัวที่ประสบกับภัยธรรมชาติน้ำท่วมต่อไปนี้เป็นรายชื่อผู้ที่จะได้รับแจกข้าวสารวันนี้เชิญมารับได้เลยครับนายสมปันเกยนายทาแก้วเหล่านายเมืองกอกจอกนางพุทธคีโอเอาเลี้ยงแถวเข้ามารับทีละคนเด้อครับ
1: ใครได้แล้วก็ออกไปก่อนเนี่ยอันนั้นมึงอย่างได้น้อยเดียวอีกกูอยู่หลายแต่ได้หนักหน่อยใจอันนี้ของผมบอกครับ
0: เอออันนี้แม่นละ
1: ก็การเอากระชอกมาถึงสองแกนก็เดี๋ยวว่าได้นักได้หลายเป็นว่าแจกคนไหนชองเลียดอ๋อไอ้กุ้มอ้อยไก่แต่กันเนี
0: ่ยแล้วครอบครัวของลุงอ่ะมันมีอยู่ด้วยกันกี่คนล่ะครับ
1: โอ้ยถึงวันนี้อยู่ด้วยกัน8คนมันทั้งแถมอึ่งปึ๋งมันปลูกมันหื้อจะโชดมาแถมคนนะถ้าจะรวมถึงเป็ดไก่หมูหมาอัญญามูนั่นกับชาวป่ายผู้นอ
0: เอาอย่างอีกก่อนแล้วกันครับผมขอฮื้อลุงเมืองน่ะเอาตี้อยู่ฮื้อผมแล้วผมจะฮื้อเจ้าหน้าตี้ส่งมาฮื้อแถม
1: โอ้น้ำท่วมจนบ่มียังเหลือนี่ล่ะป้องเปิ้นว่าผีขำบนโคนขำลุ่มจับบางวันเข้าบ่มีกินจะมาเอาตี้อยู่ลุงไปแถมโอ้บ่าวอ่ะอีลำเหลือเข้าถองลิตรเนี่ยบ่าวเบ้ออ่ะปิ๊กๆๆป่ะหมูเฮาปิ๊กบ่าวละ

0: เป็นยังไงบ้างครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาหลังจากที่น้ำท่วมเนื่องจากพายุแฮร์รี่มันเข้ามาในเมืองไทยก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเรานั้นขาดอาหารการกินกันไปซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกแจกจ่ายข้าวปลาอาหารให้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนนะครับ
1: เออป้าว่าแจกกะข้าวเปาะอันจำยับป่าอยู่หัวขันใหญ่เนี่ยป้าก็ตกแต่ว่าไปสองคลองกว่าถิ่นเปาะก่ายเหรอ
0: โอ้ยมันคืออย่างนี้นะครับข้าวปลาอาหารที่ผมว่าเมื่อตะกี้น่ะมันหมายถึงอาหารแห้งพวกอาหารกระป๋องนะครับ
2: อันสวัสดีครับคือว่าอันที่ว่าอาหารกระป๋องตะกี้นั่นแหละอันลุงก็ใครหู้ว่ามันเป็นอันหยังกระป๋องนี
0: ่อ๋อมันก็มีพวกปลากระป๋องมีผักดองกระป๋องนะครับ
2: เออนั่นเถอะเออลุงก็นึกว่าเบียร์คานชาเบอร์กระป๋องจะได้เอาแก้ชมปากชะโน
0: โอ้ยไม่มีหรอกลุง

0: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องจามเภอแม่สวยวันนี้ผมได้มาสำรวจความเสียหายจากภัยน้ำท่วมภัยได้รับความเดือดร้อนนะครับหรือว่าเสียหายอย่างใดกรุณามาแจ้งกับเจ้าที่ของเฮานะครับตอนนี้เฮาฮับแจ้งทุกคนนะครับ
1: สวัสดีครับเจ้าหน้าที่ผมนายโตน้ำสกุลเกิบเก่าจะมาแจ้งความเสียหายเข้าปลูกไว้กลางต้นน้ำปัดเสียหายหมดหมูแถมช่องตัวไก่ชิบปลายไหลปลาตกปลาเชียงเอ็นดูหูเลื่อนหูใหญ่เจียงคำเนี่ยคนดีแต่แต่ไหลน้ำตายไปเหี้ยใครช่วยมาได้ชักคนแล้วอันที่ใครเฮ้อไหลนะมะเค็ดมันบ่ไหลนะเฮา
0: อย่างลุงที่ใครเฮ้อมันไหลอ่ะ
1: ก็อย่าเท่านะกะพร้อมติดฉลีแต่แป๊บอู้นี่เสียงดังยังฟ้าผ่า
2: ฮ่าเท่าไม่มาถึงวันนี้นะสู้นะแก่งเฮ้อข้าไหลตุยน้ำกะใครอยู่ตั้งนู่นกูขอมาเฟือกูไปตบปากกูเท่านี้สักกำแล้วแม่เท่าเจ้าตุ่นสาบไหม

0: พอฮั่นบ่เกี่ยงกันน่ะ
1: แม่นแล้วเราตัว
0: อ๋อบัดเดี๋ยวตัวบ่ไปขายจักขายละกะตัว
1: บัดเดี๋ยวเพิ่นบ่ไปแล้วเราตัวเพิ่นอายเล็บอยู่หมดแล้ว
0: แล้วตัวจะไปที่ไหนน่ะตัว
1: เพิ่นว่าจะไปดูหนังรอบลิกไนท์แล้วเพิ่นจะไปคิกนิกตวย
0: ฮ้อดูดักรอบลิกไนท์โอ้อันนี้ไผอ่ะแฟนตัวกะ
1: แม่นแล้วล่ะตัวเพิ่นเลยแนะนำมึงฮู้จักให้เลยเน้อทอม The Friend of the บัวเกียง
2: ฮ้ออีบัวเกียงมึงแม่นอย่างนี้น่ะกูเสาะหาเมืองแผ่นดินพอจะฟินนะฮะ
1: อืมแม่มาอย่างเนี้ย
2: ว่ามึงไปแปะจักใครเพิ่นไว้เป็นเบิกเบิกเบิกไปข้าใจไปจัดการเรื่องจ้าใครอ่ะก่อน
1: เปิ้นกำลังจะไอรับอยู่กันอยู่แม
2: ่ไปนะบอกว่าไปจะมาไอรับอยู่รับเยอะอย่างข้าใจปิ๊กบ้านปิ๊กบ้าน
1: ทอมเปิ้นโกแบกแล้วนะไอรับอยู
2: ่ปิ๊ก

0: นะนางเมื่อแต่เจ้าทิ้งยังมาอู้บัจจาเฮียพ่อง
1: บัจจางอู้ยังจะอู้ยังไปกับผัวบัตถูกใจเปิ้น
0: เออใครอู้ยังกับอู้มาเถอะป้าถึงบ่ถือ
1: คนนั้นลูกสาวป้าใส่กะ
0: แม่เหลวเหรองามก่
1: องามกะมันมีท้องกับผมลูก
0: เฮ้อป้านาดปากบ่ดีบ่นี
1: ่แต่กะป้าใส่ก็มีท้องกับผมลูก
0: เฮ้อทิ้งมาชกประมาทขายหน้าขายตาส่องหน้าคนหลายจะอีไปอู้กันบ้านแกเนอะ

0: vô ca, phải mi nhận làm à?
1: Bà liều nhỉ, bà chứng bà nhóm nữ, bà bán trái nhàn muốn, mấy bà bà sốt bà mà khải na khải tả bà.
0: Phải khải na khải tả cả nhân đại thầm mọ, hứ?
1: Mấy bà bà hứ bà các ý là khám bắn lục xảo bà, mi tông cắp mắn, bà chứng bà nhóm bà khó cả lăng na lăng tả sắc na phán nơ bà
0: lọc. Đều còn chạy dên dên, มันมีแต่กรรมนั้นหือไปว่าอย่างอย่างอัน
2: มีแต่กะพ่อหลวงก็มีต้องกับผมลูก
0: โหมันมาอู้อย่างอีเนาะคนมาเต็มบาทกะบ่ะห
2: ือใช่นะที่เฮาว่าล่าคําปันกับป้าใสมีต้องกับผมเนี่ยอันนี้อีหยังอ้อ
0: ขี้ปุ๋มกะ
2: แล้วคนไทยเพิ่นว่าอีหยัง
0: ท้อง
2: ล้านบนนี่เหรอ
0: โหอันนี้ก็หัวกูกะบ่ะ
2: ไม่ใช่นะที่เส้นดำๆเนี่ย
0: ผม
2: ก็ถูกกันเหรอล่าคําปันกับป้าใสกับพ่อหลวงมีต้องกับผมอ่ะ
1: เออเนาะบ่ยานบ่พี่ไ

0: กินเหล้ากับผีป่อหน่อย
1: กินเถอะป่อเขากินเหล้าแล้วมันจังเพอะนะ
0: บาเป็นหยังกินบ้านเฮานี่เพอะก็เพอะบ้านเฮานี่กินแก้เจ็บหลังเจ็บแอวเหี้ยหน่อยหากินละตาคิงแถมบอกหัวอีผันเหล้าก็หากินตกต้องนี่เพอะล่ะอู้ยังอี้จะได้ฟวนกันขำขันตกแล้วนี่

0: โอ้ป้าเอ้ยมาซ่าอย่างในสวนป้านี่ขวัดก็ขวัดอะฮะ
1: เออไอ้คือว่าป้าเนี่ยมาเกี่ยวหญ้าหึงวัวไปอะ
0: เกี่ยวหญ้าอย่างในกล้วยมีแต่พี่หนุ่มมาเคลือปุ้น
1: คือว่าไอ้คือว่าพี่หนุ่มมาเคลือเนี่ยป้าขอน้อยเดียวบาดได้จะเอาไปใส่น้ำพริก
0: โอป้าเอ้ยมาเดี๋ยวเนี่ยหญ้าออกหน่อยเป็นพี่หนุ่มบักเขือกันนี่อย่างอี้นะไปอู้กันบ้านแก่พุ่นเออป้าเอ้ย
1: เออนั่นเตอะไปได้กินข้าวงายแถมแล้วย้อนพริกหนุ่มกับบักเขือเนี่ยเอ้ย

0: ายแล้วเนอะเมาเหล้าโหขึ้นกองหล่อมกองนี่นะให้รู้เลือดในปากก้า
1: สูมีปัญหาก็หันเท่าๆนี่นะมีดบักกินปืนบักกินเนอะพอกลางหลังนี่ลายพุ้ยนะวะเนอะ
0: กลางหลังลายพุ้ยมีดก็บักกินปืนก็บักกินแล้วยังจะกินลูกปัน
1: ก็ขี้เชี่ยนกินจนพวกขาวเผือกนี่แล้วบะหันกัน
0: สลิดให้เอากำลัง

0: มจิ๊บปันเฮ้ยจะพากันไปที่ไหนน่ะสปายถุงเน็บมิดเนี่ยวันนี้วันศีลนะบ่เข้าวัดเข้าวากะ
1: เออพัดเถอยต้องมาใจตันเหมือนขาเนอะฟังคำทำกินพริกดำกับเข้าฟังคำขีดเราต้องก็ไก่ใช่ก็เต็มเนื้อพัดเนอะ
0: เออตัวบ่หู้ตัวหัวขาวชูนบุญตัวละอ่อนเข้าแพะเข้าป่ามาเสาะหาที่เปิ่งที่อิงตุ้งสามหางแกว่งอยู่ทั้งหน้าเวิร์กเวิร์กแล้วเนอะไอ้เนอะ

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ฝ้ายใหม่มือเอามาลองมัดมือก็แล้วเปิ้นมัดอย่างใดเด็ดฝ้ายใหม่มือจ้างบ่จ้างฝึกหัดเอาไว้ให้พ่องครับลูกหลานมาดำหัวจะได้ปั่นปอนได้ถูกบ่จะมาถึงอยู่ดีมีชุบเหนือได้แต่อันมันบ่ถูกต้องนะครับก็ได้จะมาเล่าเรื่องปีใหม่ให้ฟังวะปีใหม่เมืองเฮานี่นะพ่อนานตอมสาวทุ่งเมครับบ่ไร่สันโปงงามสเปิงแม่แต่งเจียงใหม่คืออำนวยมาห้ามคือพี่น้องฟังคือเตรียมเอาไว้ปักกระตูนปีใหม่ปีพ.ศ.2544เนี่ยมันเป็นอย่างใดพ่อลองฟังดิครับปักกระตูนยืนยันบอกไว้มะเสงเมืองใต้ล่วงไส้เมืองเหนือความจริงนั่นแหละแปะกินบะเขืออาศัยเปิ่งเขือข้ามน้ำแม่กว้างนั่นระวังเนอะขวักหนามมาขวางขีดขว้างอันเป็นหนทางเลวร้ายพระสุริยะอาทิตย์อย่างย้ายคล้ายออกจากห้องสีมินสู่ราศีเมษแจ้งเจตหันจริงตามปฏิทินแน่จริงถูกต้องปกติมากประกาศตัวห้องเก้ากองลองปืนลองปืนแจ่มชัดนะครับสุขที่13เมษาแม่นตักตามฮีดเก่าเกื้อนมนานแฮม5ค่ำนั้นเป็นวันสังขารล่องตามตำนานโบราณกล่าวอ้างคือเพียววัดวากวาดจองกวาดบ้านที่อยู่อาคารล้านก้า14เมษาอาวแอปีหน้าป้ากันแต่งท่าดาต่างโบราณเพิ่งกล่าวไว้ในประวัติการได้แก่สงการวันเน่าเนอเจ้าเป็นวันบดีด่าตีลูกเต้ามุสาวาตาหยาบจ้าปากจะเน่าเหม็นเป็นดังองค์ห้าจิตใจขุ่นฝ้ามองมัวนับเป็นวันนี้บดีสะหัวสักผ้าสักหัวดำหัวคนเท่าเกียมโภชนาอาหารน้ำเข้าก่อเจดีสายถวายวัด15เมษาแฮม7ค่ำตักปีใหม่เริ่มต้นตวยมาวันดีเลิศล้นมงคลนักหนาเข้าวัดเข้าวาไหว้สาพระเจ้าตักบาทพระสงฆ์จงตานขันเข้าแก่ผู้วายชนหลวงลับตานเจดีทรายจ่อตุงอายายวัดสงน้ำพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์องค์ธาตุลดมาปลดกรรมเคารพครบยำดำหัวตุเจ้าครูบาอาจารย์น้อยนานแก่เท่าพ่อแม่ของเฮาอย่าละจักเป็นมงคลมนทินเป่งว่าบ่ละหีดเงาโบราณมะเสงงูน้อยลอยตามสังขารชื่อนางสงการไข่การบอกเจ้านางสงการปีนี้นะครับชื่อกิมิทาเตวีนอเน่าทักดอกจงกลเลิศล้ำมีพักสาหารเป็นกล้วยและน้ำอาพรเป็นแก้วบุษบาบุษบาบุษลานะครับบุษลาคำนะบุษลาทรงพระขันไว้ในพระหัตถ์ขวาพระหัตถ์ก็ซ้ายมาทรงพินดิดเล่นนั่งบนหลังควายหยาดย้ายเป็นเส้นดนตรีบรรเลงม่วนล้ำมีนาคสี่ตัวยอหัวหื้อน้ำ405ท่วนพอดีปีนี้ฝนหนักตกตลอดปีวิบัติจักมีกับเมืองกับบ้านวันพุธธงชัยใส่ไหลเสี่ยงท่านในวันอังคารม้วยมุดอธิบดีมีแต่พิรุธเป็นอุบัติด้วยตวยมาในวันพัดนั่นบดีนักหนาเป็นวันโลกาวินาศบาทใหม่อาบน้ำดำหัวชำละตัวใดคือเบ่นหน้าไปถูกทิศแต่วันออกดีจักมีเด็ดฤทธิ์เอาน้ำลูบหน้าสามทีน้ำส้มป่วยล่างจังมีศักดิ์ศรีกาละกินีหนีไปหายจ้อยเสนียดจันไลบ่ได้ติดห้อยบ่มีมนทินด่างพ้อยคนเกิดวันพัดมีเคาะเล็กน้อยก้อยมันกราบไหว้ปู่จาคนเกิดวันพุธโจกหลับนักหนาเข้าก้าในนาเสียหายน้ำท่วมพายุฝนแห้งคนตายหลายด้วนคนตายหายด้วนโจรร้ายชุกชุมเดือดร้อนเหตุการณ์บ้านเมืองขุ่นเคืองตุกย้อนเพราะคนตุ่นต้มโคตรโกงเนื่องด้วยความโลภความโกรธความหลงมีมารสังคมมนุษย์แต่งสร้างอันนี้ตามปักกระตูนเด้อยืนยันกล่าวอ้างถึงศาสนาพระพุทธ5ปันภาษาเกือบดาเสี่ยงสุดล่วงลับผ่านพ้นไปนาน2500ปลาย43ยังเหลือ2400ไปหน้า57ปีเด้อมีในโลกล่าพระศาสนาสุดซ้อยอันนี้แต่งแปลงข้าวซอบ่พอเรียบร้อยขาดไปหลายถ้อยหลายอันเรื่องสัตว์เรื่องไม้เป็นใหญ่กว่ากันพ่อเขียนบัดตันเวลามาน้อยผีเสื้ออยู่ไหนคอไข่เป็นป้อยพ่อตามตำห้าก้อยเอาเตอะเนี่ยมันเป็นออกปักกระตุ้นเนอะปีใหม่เปลือซื้อมาอ่านเล่นตึงมีขอสวัสดีไว้เหี้ยเต้าอี้เต้านี่สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยครับ นี่ครับป้านันต้อมสาธุเมนะครับได้คืออำนวยมาเล่าออกอากาศให้พี่น้องฟังหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์อันเนี้ยปลดห้องวิทยาทานว่าปีใหม่เมืองปีนี้มันเป็นยาได้พ่องป้านันพอได้ลำดับคือฟังนะครับอายุเขาจะอยู่ถึงว่าพ.ศ2500ตอนใดก็2400ไปหน้า57ปีครับนะ57ปีนั่นมันจะอำนวยมันต้องบอกแผลแล้วนะครับแหมน้อยผ้าเหลืองน้อยจะห้อยหูนอนก๋อยอูเฝ้าบ้านอันนี้ก็เป็นปริศนาไปพิจารณาเอาเนอร์พี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับปีนี้ปีหนึ่งครับปอยหลวงมันอย่างมันนักครับโอ้ตำบลไหนนี่มีเป็น2วัดก็มีครับนะอำเภอไหนมีเป็น4 5วัด5 6วัดก็มีครับแล้วนั่นจนฮับปอบัดตันเนอะหมู่ปี่หลายน้องนักเตปะโตบันทึกไปเป็นหมู่บ้านนะครับกะหันใจเจ้าภาพเตนเนอร์ปนว่ากี่ปีมันถึงจะมีปอยหลวงเหตื้องนะครับกับเงินทองมันหายากแน่กะพี่น้องเฮ้ยหอมน้อยก็อายหอมหลายก็เสี่ยงหน้ามันใหญ่จําเป็นต้องไปล่ะครับหันหน้าปี่หน้าน้องโดยทั่วถึงการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีได้เติงหากันอยู่ก็ยังดีนะครับอันนี้ก็เป็นประเพณีอันหนึ่งที่ควรจะรักษาเอาไว้ครับอันที่เมียเพิ่นงามงามเพิ่นเอาไปตวยเนาะยังแขวนแต่ปะโถไปตั้งได้เขาก็อวดก็อ้างนะไอ้บูเมียบ่งามนี่กาดยุบเล่าปิติอ่ะแต่บัดแท้เด้อเขามาเล่าเพื่ออำนวยฟังนะคนเมืองเฮานี่ก็กินตาลนี่เสี่ยงตะไรเต่ากันนะถึงบ่กลัวเสี่ยงครับคนบอกว่าเสียเงิน15,000บาทเต่าเสียหน้าวันเดียวเว้ยเพิ่นว่าอีล่ะครับอู้ถึงเรื่องป้อยหลวงเนี่ยละอ่อนนุ่มสมัยนี้บ่ฮู้ว่าประวัติมันบ่มีกะประวัติเพิ่นมีลูกครับประวัติพุทธานำมาพร้อมๆทูบเทียนดอกซ่อมปูจาธิดาป่อจ้างนางวิสาขาได้น้อมนำมาปูจาขวงแก้วหันก็สร้างพระวิหารถวายตานพองแผ้วเป็นดังเส้นแนวพระตักที่ได้ไขสารเรื่องบ้านกับวัดประวัติแหลกต้นหัวทีเพียบสวยดอกไม้ทูบใต้เตียนสีซื่อประเพณีมีมาแต่เงาห่ำเฮียนศึกษาไผ่ฟ้าและเจ้าคนเมืองไทยเฮาพร่ำรู้วัดคือหงเฮียนอ่านเขียนกระทู้เป็นที่ก่อกู้คิงคนบ้านย่อมเปิ่งวัดจัดการกุศลพุทธมณฑลมงคลเอกอ้างห่วงแก้วตั้ง3อารามที่สร้างเป็นมรรคต่างพุทธวัดย่อมกู้สงทงชัยชนะขจัดปราบเสี่ยงภัยมารบ้านงามเล่งลัดพัฒนาการวัดเป็นประธานมันขาดกันบ่ได้บ้านจักสวยงามอารามร่วมใกล้ขาดกันบรรลัยแน่แล้วฉะนั้นวัดกับศรัทธาหากากาดแก้วบ่เป็นกอบแก้วเนอไหนเพียบไม้ก้นเนิ่งคนถึงวันตายดับจิตบังไวอาบายแปดปอวัดสร้างนิสัยวินัยบทข้อศีลทํานอรอบรู้ระเบียบวินัยเพียบไม่กระตู้ล้อมอยู่ตรงน้อยรอมนาคนทุกข์ยากไร้ย่อมได้ศึกษาประกอบสัมมาอาชีพถูกต้องบ่ฮื้อลุดไหลตกไปสู่ห้องนรกเล็กตองนิบเกณฑ์วัดสร้างสังคมอบรมชั่วเว้นต้องเตียวไต่เส้นความดีเป็นเกินไก่ฟ้าเลิศล่าโลกีพระธรรมพระมุนีเป็นที่เกิดเกิ่งหันก่อเนี่ยบ้านกับวัดมันขาดกันบัดได้นะครับยังเป็นล่มโพล่มไซเนาะบ่ไหววันเซิงหนตังเดิงฝาฟ้าบ้านมาวัดกับบ้านกับเปิ่งกันสัมพันธ์เนิ่นจ้าบ่มีเมฆฟ้ามาบังรัตนังยังองค์แก้วเจ้าเต้าข้ามเจ้ากับปูจาก่อนเลยนายเฮ้ยอันเนี้ยบ้านกับวัดมันจึงได้เปิ่งได้อิงกันสมัยตะก่อนคนตู้คนโจรเว้ยมันบ่ได้ห่ําเฮียนโฮงเฮียนใหญ่ๆโตๆก็เฮียนมาจากวัดก็เป็นดีมีหั่งร่ํารวยได้เหมือนกันล่ะครับเนี่ยอำนวยจังบอกว่าท่านน้อยนานทหารเก่าเนี่ยมันอู้กันง่ายน้อยถ้าบ่ใจน้อยนานทหารเก่าเฮ้มันอู้กันปึ๊กครับระเบียบวินัยความคิดสร้างสรรค์มีเหมือนกันแต่มันมีน้อยครับบ่กว้างไกลพอถ้าคนเคยบวชเคยเฮียนมาก็ดีคนเคยเป็นทหารมาก็ดีมาได้อบรมบ่มนิสัยยังแควนอู้กันง่ายน้อยครับเนี่ยปนว่าอู้กับคนเหงาใบเหมือนผ้าไหมตำตาอู้กับคนมีผ้าเหมือนผ้าไหมโล่งข้อแม่ก็ครับโอ้หันเวลาไล่ตัวโกนใหม่แล้วครับพี่น้องเฮ้ยสำหรับวันนี้ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขตซิดได้มอบผู้ผมอำนวยกำลังพัดได้มาเล่าข่าวคือพี่น้องฟังอาจจะเป็นประโยชน์ในด้านสุขภาพบรรณักกันน้อยทีเดียวครับสำหรับวันนี้จะเป็นได้จากลาเจ้าปีได้น้องผู้เป็นติฮักทั้งหลายไปก่อนกรรมบักเก่าเป็นคติสอนใจช่วงนี้เมื่อตุกกระตุกเมื่อผ่านก็ผ่านเมื่อสุขสำราญแบ่งไว้เป็นห้องแบ่งไว้เป็นห้องโชคดีมีความสุขได้ทั่วหน้ากันครับ

านเฮยหลานเข้าใจลูกเจ้าวักน้ำสวยหน้าอย่านอนเข้าใจลูกเตอฟังกรรมอีปู่สอนอีปู่มวยมอนไผจะสอนหลานได้เนี่ยเวียกเนี่ยสวนให้หน้าเหนือใต้บกถางตัวไปมันเนี่ยมีตี้ทำกินพวนดินยะละจะปะผลขึ้นไปลุนปลูกฝังกล้วยไม้ใหญ่โตบะสูนเอาไว้เป็นทุนห้ำเฮียนไปหน้าพ่อแม่เปิ้นสอนอย่างงอนหนีหน้าขึ้นเสียงว่าตาตาคบคนตี้เป็นโจรขโมยอย่าคบกล้วยลบหลีคือเลียวเว้ยของเปิ้นวางไว้อย่าได้ยิบถุยเปิ้นกินหลักจักเสียท่าหลานเด้อ

่อจากนี้เป็นเวลาเกือบชั่วโมงพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังรายการข่าวห่ำกำเมืองอีปู่สอนหลานซึ่งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่โจ้เชียงใหม่ได้มอบเวลานี้คือผมอำนวยกลัมพัฒได้มาจัดรายการข่าวห่ำกำเมืองอีปู่สอนหลานเฮามาช่วยกันแปลงดีว่าคือลูกเฮามาช่วยกันแปลงถูกว่าคือหลานคนก็สืบคนไม้ก็สืบไม้เป็นของคือโบราณจะได้ละครับต่อจากนี้ฟังข่าวห่ำกำเมืองได้แล้วนะครับ

0: ข่าวซอฉบับแรกในวันนี้มาจากน้องแสงจันทร์สุภา13/1บ้านซบป่อนหมู่ที่3ตำบลร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางน้องแสงจันทร์สุภาเป็นสมาชิกชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทยหมายเลข9และตำแหน่งรองประธานหญิงคนแรกตั้งแต่ปี2527ครับได้เขียนข่าวห้ำซึ่งโรงเรียนของหนูนะครับโรงเรียนของหนูน่าอยู่ยิ่งนักอาคารบ้านพักสำนักเกหารั้วรอบขอบชิดสะอาดติดตาสนามกีฬาหรูหราใหญ่กว้างมีพระประธานสืบสานเสริมสร้างยึดถือแนวทางท่านไทยมีพระบรมฉายาลักษณ์ไว้เป็นที่กราบไหว้ปูจาเป็นแหล่งความรู้คู่การศึกษาห้องสมุตราต่ำหาครบถ้วนห้องสุขศึกษานำพาล่ำอ้วนรักษาปอควรเล็กน้อยโรงเรียนของหนูแลดูเรียบร้อยสดใสเป่งป้อยดีงามมีสวนดอกไม้พฤกไพรจีหลามสะน้ำสีครามสนามยอมยาผู้พึ่งพมรบินจรทั่วหน้าโผผินไปมาเสาะไส้มีบริเวณล่มเย็นแมกไม้สุขใจเมื่อได้มาเรียนคุณครูที่รักชักนำอ่านเขียนหนูอยู่โรงเรียนก็เหมือนอยู่บ้านอบรมศีลธรรมปานำต่อต้านขจัดภัยมารสิ่งร้ายพวกยาเสพติดคือมันชิดซ้ายเพราะมันมุ่งใดทำลาย
1: ท่านกำลังรับฟัง
0: กินน้ำพริก5อายุจะเป็นร้อยป่ายาบ้าเนินไหนจักตายหนุ่มน้อยคุณครูใส่ใจห่วงใยไฟห้อยช่วยเหลือพ่อกอยบละทำกิจกรรมนำชัยชนะมาสู่แห่งห้องโรงเรียนครูฮือความฮู้อ่านดูคัดเขียนสอนหนูร่ำเรียนภาคเพียรตั้งหน้าหนูเป็นเด็กดีกีฬาเก่งกล้าเร่งเรียนวิชาแต่รู้เสียสละชนะหรือแพ้ก้อยไข่ก้อยแก้กันไปสิ่งใดบ่ฮู้หากหนูสงสัยถามครูท่านใดก็ได้ทุกผู้ครูเหมือนบิดาปรึกษาเอ่ยอู้ส่งเสริมเอ็นดูเพียบพร้อมพิจชอบชั่วดีสิ่งที่แวดล้อมทุกอย่างรอบอ้อมตัวเฮาขยะเหลือใจหนูเก็บไปเผาร่วมกันแบ่งเบาภาระใหญ่น้อยร่วมสามัคคีทำดีที่ถ้อยเจ็ดถูแยงกอยเสาะไส้กะโหลกกะลาอย่าปล่อยละไว้กำจัดเจื้อไข่ยุงลายป้องกันเอาไว้อย่าหื้อมันสายเป็นอันตรายถึงตายเด้อเจ้าน้ำใจน้ำกินตีนตู้กับเข้าแจกันของเฮาดอกไม้เวลาเข้านอนคุณครูเพิ่นสอนเอาไว้หื้อกลางมุ่งได้ทุกคนหน้าหนาวหน้าฮ้อนยิ่งตอนหน้าฝนขอหื้อทุกคนนอนในมุ่งหันกินอาหารลัก5หมู่เต้าอันประโยชน์ครบครันบ่เว้นสาธารณสุขถูกต้องชี้เน้นกินนอนวิ่งเล่นกีฬาโรคภัยสิ่งร้ายบ่ได้มาหาสุขสมอุราเหมือนกันตัวหน้าสุขภาพดีมีแรงเก่งกล้าสติปัญญาก่อนนักโรงเรียนของหนูน่าอยู่น่าฮักสักวันหนูได้จากไปหนูคงอะไรหัวใจห่วงห้อยหนูจบเรียบร้อยขอกราบอำลาก่อนและนายเฮยครับจากน้องแสงจันทร์สุภา 13/1 ศพปอนมุทิ3ตำบลร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทยสมาชิกหมายเลขที่9ซึ่งเป็นรองประธานหญิงคนแรกในปี2527แล้วนะครับดังนั้นก็พี่น้องท่านผู้ฟังคงจะเป็นประโยชน์บ่นักก็น้อยทีเดียวล่ะครับ

น้ำมันีบ้านปงใจแม่เมาะจังหวัดลำปางพ่อสอนลูกว่านะครับณวะก่อนเจ้ามอนดอกฟ้ากลิ่นหอมเจิดจ้าเบ่งบานหอมไก่ปู้เพิ่งแม่มิ้นบินวนหนไก่เสาะสอดไปหาดวงดอกสร้อยริมรถเกสรสั่งหอมอ่อนอ้อยถึงอยู่ปูดอยหลิงจิ้งจักบินไปหาบัลละขว้างทิ้งเอาโจรว่าได้มาตุ๋ยเหมือนกับดอกไม้มณีไก่สวยเปรียบเหมือนน้ำบวยไหลตุ๋ยน้ำหม้ออู้ม่วนจ่าหวานลมปัดไผ่ล่อเหมือนหางตุงใจหวานก้างถ้าไผ่มหันยังนายน้องจั่นลือชาอวดอ้างกันไปโอ้ยสั่งมางามเลิศล่ำตึงกายและใจอู้จ่ากำไดหวานหูจะจ้องจ้องหวานหูจะจ้องจ้องน้ำฮ้อนป่าหนีน้ำเย็นป่าค่อนไผ่ก็ไข่จองผูกมิดยิ้มแย้มแจ่มใสชัยไลเลิศฤทธิ์ติดใจเผ่าผู้คนชมถึงว่าตัวน้องได้ตกตาจนมีแต่คนยื่นมือฮับตอนขุดดินถมฝ่ายหมายท่าน้ำค่อนก็สมใจในไฟคิดคติสอนใจสามวัยผูกมิตรอย่าคิดว่าอันสันใดใครฮือเปิดหักยากนักเหลือใจจะเนี่ยสันใดโนสายกูอ่อนก่อนถึงเวลาเสียงดังจ้องจ้องที่สถานีวิทยุแห่งนี้ข้าวย่อยอาหารอากาศเมื่อไงวันนี้คลายเครียดว่าอันบ่ต้องนอนอดใจฟังเตอะยอดม้อนหัวตองเฮื่อไหลไข่นองจังมันเตอะเจ้าอดเพชรกินหวานคิงบางกู้เฝ้ามันกินมันทำมันเนี้ยป้อเป็นห่วงโซ่คือมันมานะอดทนต่อสู้ชีวีป้อนี่ก็แก่แล้วเฮ้ยผมป้อสองสีป้อสอนกรรมดีคือจำใส่ใส่เนี่ยว่าดีแต่อย่าเป็นลูกควายเนื้อสายที่ไหวจักเป็นพิษภัยเมื่อตายมันกินมันตานขี้ค้านนี่ซ้ำให้บ่ปอเลี้ยงไส้ตัวเฮาพอหั่นกะเปิดไปกะทึดๆคือไปตัวเขาอย่ามัวงำเงาขึ้นบ้านหลองบ้านเปิ้นกินบ่กินเปิ้นสร้างบ่สร้างบ่ดีเอามาสืบเจื้อคือจำใส่ใจเจ้าให้แต่เนื้ออย่าลักย่องยื้อมือยาวอย่าจุหลอกเท็ดอ้างห้างไม้จี่สาวจักเป็นเรื่องราวบ่สุดบ่เสี่ยงป้อเป็นห่วงตัวเจ้าใบหน้าเกี้ยงฮือมันล่ำเรียนแต่แต่ฮือได้ปริญญาเนอเจ้าปูซอนเน่ฮือใจหมู่มันต่างดีถ้านายหันให้ฮือรีบคดหนีหลอนว่าหันดีฮือรีบเข้าใกล้มันจดมันจำใส่ต้องใส่ใส่ตี้ป้อบอกไปกูเชื่อผ้าเสื้อมุ้งหมอนที่นอนฟักเฟื้อฮือมันพอเยี่ยมก้อยแยงอย่าฮือเหม็นเหม็นมักเนอฮือมันจัดแจงสักสีกวยแยงมดใส่เป่งแจ้งวันพระวันศีลฮือสายกู้แอมทำบุญสุนตานหยาดน้ำบุญกั้มบุญจูร้อยข้างปันข้างฮือสมไฟอ้างนาคาจักสมไฟมักสมปรารถนาอยู่ดีตีคาต่อเต้ากุ้มเท่าฟังเตอะลูกหลานไขการบอกเจ้าฮือจำเอากรรมประพฤติป้อจักอวยพรฮือสมใจนึกชนะว่าอันไพมานอายุวันนะปอนสี่ประกาศอยู่สุขสำราญต่อนี้ไปหน้าปุตติปุตตาหลานรักของข้าคือมีปัญญารอบรู้เลี่ยมเซลคมแหลมอันใดคือหูคือเปิ่นเผ่าผู้คนคือเปลี่ยนเผ่าผู้คนนำสปะโรคร้ายอย่าได้มาต่ำอายุวันนังสุขขังเนื้อเจ้ามีเข้ามีของเงินทองหลังเข้ามีจนล้นแต่เหลือตั้งข้าวสร้อยโบหารทองคำปี่จันได้จักได้จ่าเก่าแก้เป็นเครือหลอนพิษพาดพังน้ำพริกอย่างเกลือคนบ่มีเมียเขียนมาม่วนเล่นอย่าเป็นเว้นกรรมจอกจ้องจักเข้าเส้นเนอขออภัยตันครับความหู้บ่หลายปัญญาบ่นักใจสมัครเล่นบ่ได้แกะก้อนไก่เป็นเส้นเป็นสายเป็นบทเลี้ยงยายกวีข้าซอยพิษพาดตอนไหนอภัยคือค่อยยังบ่ชำนาญเก่งนักรักและคิดถึงมิตรข้าวที่ฮักและเผ่าผู้คนฟังวะจะนั่งฟังกันเต้าอี้เต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยข้าวป่อสอนลูกจากมิตรใหม่อ้ายทองคำสุวรรณมณีบ้านปงใจแม่เมาะจังหวัดลำปางยินดีนักๆนะครับ

0: พี่น้องหมู่บ้านเฮาที่ฮักครับประเด็นนี้ก็ใกล้เข้าภาษาเข้าไปแล้วนะครับแถมสัก10วันต่ออันเองพอดีครับก็จะเข้าภาษาแล้วเตรียมหรือยังล่ะครับเตียนภาษาตานเตียนภาษาเตรียมหรือยังครับแถมยังบ่พอนะครับพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ก็มีคุณสมบูรณ์กันทปาและคณะกรรมการอนุกรรมการทุกท่านก็จะรวบรวมกันนะครับล่อเตียนภาษาก็ตั้งแต่พุทธสถานทุกปีทีเดียวครับแล้วก็นำคณะไปทำบุญตามวัดวาอารามต่างๆซึ่งพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ก็รักษาประเพณีอันดีงามอันนี้ไว้ส่วนใหญ่เพิ่นก็จัดการวันออก8ค่ำแต่ครับเนี่ยเป็นวันที่17เนี่ยวันออก8ค่ำหลายวัดหลายวาเต็มทีครับเพื่อกระตึงตานเตียนภาษากันในวันนี้แต่บางท่านบางคนก็ไปตานเอาวันเข้าภาษาบางที่บางแห่งตั้งอีสานนี่เนี่ยกันใหญ่โตทีเดียวละครับเตียนภาษาปดทๆเป็นงานใหญ่ทีเดียวแต่บ้านเฮาก็คงจะมีงานตานเตียนภาษาหลายที่หลายแห่งเหมือนกันนะครับก็กระเดียวเฮามาฟังข่าวห่ำข่าวกำเมืองเรื่องศรัทธา5จำพวกมันไอ้อย่างพ่องครับ5จำพวกมันมีอย่างพ่องจากปนันตอมสาวทุเมบรายสันปงงามสุเปิงแม่แตงเจียงใหม่ครับก้อยฟังลาเอาอานะไปพี่น้องเหนือใต้ม่อนได้ไข่จ่ายกเอาธรรมะมาเทศนาคำว่าศรัทธาศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อมั่นเชื่อเวรเชื่อกรรมติดหวันสอดดันสนองตัวตันบละเมื่อเฮาเกิดมาเป็นชาวพุทธปะกรรมสอนเจ้าองค์คำสัตว์ในโลกนั้นมันมาตามกรรมเพราะการกระทำของคนโลกใต้พ่องมีความสุขพ่องกระตุกฮ้อนไม่เฮ้ยผญาตมาใจบ่ยังเกือบเป็นเกือบตายหลายเตื้อหลายครั้งย้อนกรรมที่สร้างมาดนศรัทธาความเชื่อที่มีเหตุผลอย่าได้เป็นคนหูเบาเอาสั้นปัญจศรัทธา5อย่างดังอันแปลจากในธรรมเรียบร้อยศรัทธาจุงมามีหลายบ่น้อยใจบ่อ้วงห้อยต่างๆบ่ใครเข้าวัดเอาแต่เนี่ยการเปิ้นกินเปิ้นตานมันถึงบ่กายบ่ไกลไหวก็บ่เป็นเกณฑ์ของก็บ่ได้จำใจเข้าไปแน่ชัดวันดีคืนดีมีลูกไปอยู่วัดบวชเป็นเนนเจ้าเข้ามาได้เป็นตุพระเฝ้าศาสนาปิตามันดามันมาส่งเข้าเข้าวัดเข้าวามาเพื่อลูกเต้าถวายเจ้าเพลนบัลละหูจักน้อมเกณฑ์ตามเบญจางคะกราบนบกรมเก้าวันตาบักองลูกพระโป่งลาสิขาได้ชิกออกมาจากเนนเถน้อยปิตามารดาลวดมาหายแห่จ้อยมาไกจ้อยวอยจากวัดส่งเข้าเอาบุญก็เลยตุ่มตอดสัตว์มาลืมขวงแก้วอารามเมื่อก่อนที่เข้าวัดก็เพื่อติดตามศรัทธาในนามจู่มาเนอเจ้าอันนี้มันจู่มาบ่ได้ครับบวชลูกไปบวชเลยมันลูกมันจู่มาเนอเจ้านั่นพ่อแม่ตั้งหลายยิ่งใจหนุ่มเน่าตั้งใจฟังเอาข่าวจ้อยศรัทธาที่สองนะครับมี5อย่างนะครับศรัทธาที่สองจ้างมองต่ำก้อยบ่ฮู้เรื่องถ้อยการบุญศรัทธาพญาติบ่ขาดหายสูญตักบาตรทำบุญบ่ทูลกราบไหว้บ่กลัวบาปกรรมใจดำต่ำใต้หยาบจ้าทานลุนขุนจ้ำหยาดน้ำหมายตานตึงบ่เอาซ้ำเกิดพญาติจ้ำตวยมาเจ็บหัวปวดต้องเจ็บหน่องปวดขากำเริบขึ้นมาต้องเปิ่งตุเจ้ามาสืบชะตาและปู่จาเข้าตามโบราณเฮาสืบไว้หมอบการขอวานตันไทยมือสากราบไหว้วันตาท่านสมปานวัดช่วยโปรดเมตตาขอกรุณานิมนต์ท่านเจ้าขอเตอะไปสืบชะตาและปู่จาเข้าคือหายบรรเทาเป่งวะหายดีแล้วก้าก็มาตอดละตึงบ่หันหน้ามาตานเอาแถมหมอนี่ศรัทธาที่สองกินแล้วก็ลืมตุกสุกแล้วก็ลืมผ่านสัญชาตญาณคนผ่านบาปใบอ้างว่าหู้วัดมันไก่นะไปบ่ใครได้บ่เหมือนเมื่อวัยหนุ่มน้อยพญาติหายสูญลืมกุลเรียบร้อยใจบ่ไฟห้อยตังบุญเปิ่งตุเปิ่งพระละความอุดหนุนตกปางไปลุนลืมกุลหายจ้อย อันนี้คือศรัทธาพญาติแฝงห้อยพิจารณากอยเนื้อตันไทยข้อที่3ศรัทธาข้อที่3นี่นะศรัทธาดอกไม้กลิ่นไหวล่องใต้ตามลมแอวไปสอดหูกำศอกกำสนเป็นคนโง่งมลอยลมแหวกว่ายสติปัญญาอ่อนเบาเหมือนหนุ่นฝ้ายหมูเกิดเป็นควายนี่ก็เจื่อแต่เจ้ามือใต้ดินหับปอบอแปะเอาแปะเหล็กได้ออกมาตุเจ้าวัดดีปะทะทะทะมันเก่งแต่นักหนานั่งภาวนาบอกเหล็กเด็ดได้เนี่ยข่าวเล่าลือไปสุดเหนือออกใต้ก็ปากันไปกราบนบโอ้มันถึงมีเนี่ยศรัทธาไปไหว้ไปสาปู่จ้าเขาลบทําบุญกราบไหว้ถวายตานเปิ่นมีตาติบส่องหูเล็งหันไปกันถึงวันใจมันวันเซิงจะขอเลขนั่นนะเหมือนดอกไม้ไหวลมปัดไกวเวิ้งมันเข้าตำหาแล้วเล่าไอ้2,000กว่าปีมันมีมูลเข้าเป็นหมา2เจ้าเฝ้าเฮือนศรัทธาดอกไม้เนี่ยภัยบ่ต้องเตือนจิตใจไหวเฟือนเหมือนหมา2เจ้าข้อ4นี่นาศรัทธาหนุ่มเน่าตามนายปินเตานี่บอกไว้มันเป็นศรัทธาประเพณีไหว้เมื่อนานจะได้ไปเหตุทิ้งกรรมขันไปวัดนับเดือนนับปีเทิงประเพณีกรรมขันออกบ้านก็บอกไปใจประเพณีก็บอกไปเด้อเนาะนั่งกลางวิหารก็กลัวกวนย่านย่านปู่จานน้ำตาลไหว้พระอะระหังสัมมาสัมพุทธะพระกวาโอดังพระกวันตังอภิวาเทมิปู่จานน้ำตาลไหว้พระว่าอรหังสัมมาพุทธะก็ว่าบ่ได้สักกรรมต้องว่าบ่ได้เมินมันไปวัดมันเลยบ่จำตู้เจ้าเต้ทำเหลียวเหนือเหลียวใต้จะว่าอันใดก็ว่าบ่ได้นั่งอยู่ดอมใดเป่าว่างเขาฟังไปใช้บ่ลำใหญ่เนี่ยกะยามเนี่ยอย่าไปเก็บบ่ลำใหญ่นะนะวันศีลวันตึงบ่ย่างเนี่ยปลาตัวล่มจมบ่อบลมล่างยามเมื่อตุกน้อยแล้วลามเมาแต่เนี่ยเปียกทำงาน
1: ท่านกำลังรับฟังCN77มียาบ้าอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: เข้าออกภาษาเวียนมาเท่าอันเมื่อปีเดือนวันค่อยครบมันจะเข้าภาษาออกภาษาเดือนยี่เป้งปีใหม่แล้วมันจะไปวัดนะก็นอกน้ำมันดึงไปนึกบอกให้กายมันซ้ำมันอย่าได้ลำเหลือบุญเนี่ยฮะแล้วป่าเวนีก็อยู่ก้งงกตึงมายอมเข้าวัดว่าคนประเภทนี้เปิ้นชี้ไข่จ๋าชื่อว่าศรัทธาประเพณีเจ้าข้อ5นี่นะศรัทธาหนุ่มเฒ่ายามเมื่อมีงานตังวัดเรียกว่าศรัทธาดองเฒ่าชัดๆเวลาตุเจ้าประชุมพร้อมกันที่วัดมันตึงบ่โหมเปิ้นมาจุ่มนุ่มพร้อมตาพร้อมหน้าเปิ้นปรึกษากันมันก็ซ้ำนั่งรอท่าฟังเปิ้นเลียลายเตือน้อยนั่นน่ะเข้าไปก็เสี่ยงอ่ะเข้าไปก็เสี่ยงนะเขาบ่ค่อยเข้านะฐานะอับจนเลลนต่ำก้อยมีใจไฟห้อยต่างๆคนมีฐานะสมบัติรับฐานซ้ำบักไข่ตานอ้างหันอ้างนี่มันอย่างนั้นฮะคนมีนักซ้ำบักไข่ตานในซ้ำขี้จี้นะแต่นั่งโง่มก้มหัวกัวตู้เจ้าจี้เลี่ยลายเอาเงินสิ่งทรัพย์บักใจคัดสนเงินก็มีจัดนักบักไข่ยอมฮื้อปั่นได้บักกองเลิกประชุมแล้วหันไผ่เตี้ยวกายไม่ยิงพอใจอู้หันอู้นี่แต่งเป็นตีนเป็นมือจู้จู้จี้จี้อู้ตวยกวักตวยเตะจี้มันดึงว่าไปอันนี้เปิดห้องว่าศรัทธาดองเท่าอย่างนี้ตะนี่เหนียวแน่นเงินทองตัวยังบักเกิดเฮามีเข้าของจ้างไปต่อรองคนจนมาอ้างคนจนมาอ้างเมื่อเปิ้นปกแปลงแต่งดาก่อสร้างวิหารกำแพงห้องน้ำมันจ้างคัดขวางเสี่ยงสตางนักล่ำยุแย่เจ้าบ้านตวยมันจังมีเหมือนกันอะคือเป็นพรรคพวกพิษกันเถียงกันเปิ้นห้องว่ามันศรัทธาดองเท่าเนี่ยพี่น้องเอาอาพ่อแม่เป็นเจ้าขอฮื้อสุขบานค่ําเจ้าอายุวันนังสุขขังแต่เล่าบอกว่าหนุ่มเท่ายิงใจได้ฟังข่าวจ้อยม่อนน้อยขยายมุ่งหวังอันใดสมใจไฟอ้างอย่าไปลืมวัดวาปากันก่อสร้างแปลงหนต่างไปจันฟ้าเกิดมาจัดใดอย่าได้ต่ำจ้าปัญญาแก่กล้าแหลมคมอย่าเอาลัทธิอื่นเข้ามาผสมปาฮื้อสังคมล่มจมเต่าอันเตสนามาก่อนเหย้าบอดสันขอปงลงวางเต้านี่นิทินตาขี่ยาอันเก่าทำมันเตสนาเรื่องศรัทธาหาจำพวกก่อบังคมโสมเลศเสด็จจบและทำผูกนี้นะศรัทธาหาจำพวกจากพนันต้อมสามทุเมสามหกทับสี่บ้านไร่สันปวงงามโซเปิงแม่แตงเจียงใหม่ก็เป็นห่วงเต้นเด้อคืออํานวยมาแน่มาแหน่คือพี่น้องได้รับฟังกันแต่อันเนี้ยศรัทธาคือตุเจ้าแล้ว ตุเจ้าฮื้ออันหยังศรัทธาพ่องก็ไปพิจารณาเอาเนอ

น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับท่านฟังรายการข่าวห่ำกำเมืองอีปูสอนหลานซึ่งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10จังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชียงใหม่แม่โจ้เฮานี่ได้มอบผู้ผมอำนวยกำลังพัดในมาเล่าข่าวห่ำอันใดดีงามๆก็เอามาฝากพี่ฝากน้องหมู่บ้านเฮาก็เพื่อในด้านสำนวนโวหารคาลมคมคายความไพเราะเพาะพิงลึกซึ้งและนักแน่นและมีความหมายข้าวห่ำกำเมืองเฮาต้องช่วยกันสืบสานกันต่อไปครับฝึกแต่งข้าวข้าวซอส่งถึงผมอำนวยกลัมพัดบ้านเลขที่110/114ถนนกองทรายตำบลวัดเกตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ 50,000 ต่ออันครับปัจจุบันนี้ชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทยได้เปิดทำการสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดลำพูนครับถ้าท่านได้เลือกได้3อย่าง1เฮียนตัวเมือง2เฮียนกำห่ำการลงโครงไล่แล้วก็ข่าวต่อการสอนจากพระครูนันนันชัยศักดิ์อาจารย์กำธรจินดาหลวงแล้วก็อาจารย์สิริพงษ์วงชัยซึ่งอยู่ในชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทยผมอำนวยกำลังพัดไปปฐมนิเทศแล้วสอนไปแล้ว 2-3 รุ่นแล้วนะครับท่านก็ยังไปสมัครได้ครับก็มีตุ๊เจ้าพนายแล้วก็คณะครูส่วนใหญ่นะครับไปทำการเฮียนเพื่อจะนำเอาไปสอนในโรงเรียนแล้วก็รอรับการปฏิรูปการศึกษาใหม่ยุคต่อไปนี้จะได้ล่ะครับสำหรับวันนี้จะไม่ได้จากลาเจ้าพี่ในน้องผู้เป็นที่ฮักทั้งหลายไปก่อนนะครับก่อนจากการคำคมบักเก่าปื้นเมืองของหมู่เฮาเป็นคติสอนใจวันนี้เมื่อจะกิ้วคือมันกิ้วคองูเมื่อจะอูคือมันอูคอจ้างครับวันนี้โชคดีมีความสุขในทั่วหน้ากันครับ

ซอเรื่องเจ้าหงหินซอโดยสีมาบ้านสันปงบัวซอนเมืองเป้าบทประพันธ์โดยบัวซอนเมืองเป้าปีก้อยอ้ายนิรนามคำสันทรายบ้านต้นเกตปีกลางป้อคำชัยปัญญาบ้านพระเจ้าทองทิพย์มือซึงไอ้สิงคำบ้านป่าเศร้าระนาดได้รับความอนุเคราะห์จากอุทัยธนาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่นะเจ้ามือสล้อรัตการอยู่สถาบันราชภัฏเชียงใหม่เจิญรับฟังได้แล้วเจ้า

0: มันนาไปเป้เสียบ้านานี่ความเพื่อกลุ่มมันตึงมูพิมปิ้งนะขอเฮาไปของกองไปเล่นกีดาของยิงปิ้งแท้ปิ้งทิ้งเพราะจะตีละปุ้ยมู
1: พวกอ้องนะ

ข้ามใจกระเป๋าเปิดคอนเนลวงหมดดูตั้งหลายบ่ต้องมาอู้โมไอ้พวกหัวอีกโลเหมือนที่โคกลางกอเซลออกกับป้าใจแย่ยับ

ะยะตายแล้วปีกบันปีกจองไปกับแม่มันดอนแล้วอาบน้ำมากินเข้าเหลือเวลาลูกมาพวกเจ้าก็จะไปบุกเข้าไปโดยหาเจ้ามุกจุ่มใจกูมานะตังโหเขาตุกโอ้เขาตุกใจปะ

0: าดไหนมันยังเก่งฮะ
1: นั่งแก
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

ไปทั่วนิสัยก็เริ่มออกลายจากดีเป็นหายวางมาดไปทั่วคิดว่าข้าดังกับฟ้าบ่สนเลยว่าใครเคยช่วยตัว

0: งน้องออดจ้าเหล้าขาวชามก้งแม่คงชามก๊อกจอกนึ่งแกนผชมกันมาเลยนะจ๊ะ
1: เอ๊ะลุงตาค่ะไม่มาตั้งหลายวันรู้มากคิดถึง
0: จริงหรือเปล่า
1: จริงสิคะเป็นนักศึกษาแล้วยังกินเหล้ากินยาอยู่เหรอคะนี
0: ่เอ้ยมันบ่เป็นหรอก
1: แปลลกแปลว่าอะไรคะลุงตาช่วยบอกหน่อยได้มา
0: ฉันละเอ๊ปอปาลอลิงกอไก่นั่นคือแปลลก
2: เอ้าคนบ้าไม่แปลกลุงตา
0: เฮ้ยอันเดียวกันนะถูไปหน่อยป่ะจังผมนี่นะ
3: ลุงตาแปลลก

0: ูอยากจะถามนักศึกษานะคะว่าบริเวณสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยอยู่ในเขตอำเภออะไรคะนายแดงตอบครูสิคะ
1: อยู่อำเภอเชียงแสนครับ
0: เก่งมากแล้วอำเภอเชียงแสนเนี่ยอยู่ในเขตจังหวัดอะไรคะนายสีจันตอบครูสิคะ
2: จังหวัดเชียงรายค่ะ
0: เก่งมากต่อไปนะคะครูอยากจะถามว่าระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวเนี่ยมีแม่น้ำอะไรขวางกั้นอยู่คะไหนลุงตาตอบครูสิคะ
3: ไม่อยากตอบครับ
0: ทำไมล่ะคะทำไมไม่อยากตอบหรือว่าตอบไม่ได
3: ้มันไม่อยากตอบเถอะครับ
0: งั้นนายจำลองตอบครูมาสิคะว่าประเทศไทยกับประเทศลาวมีแม่น้ำอะไรกั้นอยู
1: ่แม่คงครับ
0: อ้าวลุงตาไม่สบายได้ไงคะ
3: ไม่ใช่ครับยังเองจื้อแม่ขงมันโจรไข้หากมันมาทวางดีเกือครับ

0: ่อนจะหมดเวลาในชั่วโมงสุดท้ายนี้นะคะครูจะให้เด็กชายลุงตาออกมาท่องสุดคูณให้พวกเราฟังกันอาลุงตายืนขึ้นสิคะแล้วก็เลือกท่องแม่สุดคูณแม่ที่ง่ายที่สุดนะคะ
1: ครับ5 1 5 5 2 10 5 3 10 5 5 4 ได้นี่10แม่นนะคะเนาะ5 5 10 5 5 6 3 10 5 7
0: เป็นอะไรไปคะลุงตา
1: ขอโทษมาขามหน่อยครับ
0: อ่ะท่องใหม่เร็วๆเข้าค่ะจะหมดเวลาละ
1: ห้าชีดีทิพห้าดีเท้าห้าแม่นนะกันเนาะห้าหกสามทิพห้าเจ็ดได้
0: เป็นอะไรไปคะไม่สบายหรือเปล่า
1: ไม่อยากตอบแล้วครับ
0: อ่ะงั้นนายจำลองตอบแทนสิคะว่า5คูณ7ได้เท่าไหร่คะ
2: 35ครับ
0: เป็นอะไรไปคะลุงตา
1: อันคือว่ากินไม่คงผสม35โอ้ยน้อเจ้าค่ะมันเมาบะช่างเจ้าครับครู

0: บุญบุญขอเข้าไปบ้านกำ
1: ไปยัง
0: ขอไปเปลี่ยนร้อนตีในเฮือนไฟกำลมปัดกันเป้าตกใส่แตกไปสองแผ่นก่อน
1: แผ่นสองสามวันก่อนไอ้จะเข้าไปจะแปลงเล่าเป็ดเล่าไก่อยู
0: ่หัวบ่หูใจ

0: มาแล้วมาแล้วผัวสุดติฮักไอ้ไม่กินข้าวไงน้องลาบจีนสดีขมขมหนึ่งไก่ก็มี
1: อืมลาบวันนี้ขมดีเนาะลำก็ลำลำแต่แต
0: ่ไอ้น้ำเย็นมินีเนอร์กินข้าวกินน้ำเดี๋ยวไอ้เข้ามาพอในเฮือนนี่กำพวกขึ้นมากินเสาพ่อจะถึงแปรละไอ
1: ้เออกำเดียวก่อนไอ้จะไปดาแก่เป็ดกับข้าวไก่ก่อน
0: ผัวบ่หูใจ

0: ฟังไปตรงเตื
1: ้อ
0: ปีกมาเอาเมียงก่อนเมียงมีบนเฮือนเพ
1: เออบ่เอาละเมียงตงก็ยังมีอยู
0: ่ไอ้บุญไอ้บุญขอปีกมาพอเฮือนในเฮือนนี่กำจะเอายาหยังมาพ่นคือมันตายฮะ
1: บ่พอละเฮือดก็เฮือดน้ำมันใจจางลูกไอ้จะไปเกือเข้าเป็ดเข้าไก่อยู
0: ่เออหัวบ่หูใจ

0: ไอ้บุญบุญไอ้ปิ๊งมานอนบ้านเนาะ
1: โอ้อย่าไปปิ๊กจะได้เป็ดไก่งัวควายนี่หรอกนะไผจะมานอนเฝ้าอ่ะ
0: เออไผจะเฝ้าก็จ้างเต้ตึงบ่สนใจนอนเฝ้าเป็ดเฝ้าไก่เฝ้างัวเฝ้าควายอยู่ตรงนี้เป็นเดือนเป็นเดือนน่ะตึงบ่เมื่อนอนบ้านนอนจองอ่ะเวลาฝนตกฟ้าห้องฟ้าพาอ้ายตายกลางตรงนี่นะแล้วไผจะฮู้จะหันอ้าย
1: โอ้บ้านเหยคนเฮาถ้ากรรมมันมาถึงนะอยู่ที่ไหนมันก็ตายสัมมนาอยู่ในโรงแรมก็ยังถูกไฟไหม้ตาย
0: เออไอ้บุญอู้อย่างอีกก็ดีละน้ำบ่มีเอาป่ามาขังถ้าไอ้บุญอู้อย่างอีกเขาเจ้าจะปิกบ่เป็นหยังปิกไปอยู่บ้านกับอีป่อยแม่เหมือนเก่าเหมือนหลังไอ้ขับเป็ดขับไก่กลางตรงไอ้ก็นอนกับเป็ดกับไก่อยู่กลางตรงนี่แต่เนอร์ข้าจะปิกแล้วหึผัวบ่ฮู้ใจ
2: บ้านบ้านบ้านปิกมาหาบสลีกับหมอนไอ้กรรมไอ้จะปิกเมื่อนอนบ้านแล้วไอ้ฮู้ใจแล้ว
1: เออเมีย

0: อีพ่อไก่แม่ดำเจ้ามีไหนเหลือกันลูกมันห้องสนันปันปืน
1: มาหุมาหุอีพ่อบาหัน
0: บาหันจะใดพ่อกาไก่ออกบ้านไปประเดี๋ยวนี้พ่อนั่งขายไก่เจ้าวะเน
2: า
0: ะ
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้าน
0: ไก่ลงค้างมาตะวันนี่ลูกมันยังน้อยอยู่แล้วลูกมันจะอยู่กับไผโหยๆไก่พ่อบาค้าง
1: จะไปมาย่อยไก่เนาะไปไก่ไก่ไป

0: ไอ้รางวัลที่หนึ่งนี่บ่ต้องไปถามหามันละหมดหวังแล้วเดี๋ยวเหลือ2ตัว
1: ตาเล่นอะไรอย่าง
0: 1ช่องนะ
1: อ๋อ
0: ชม
1: อ่ะค่ะเล่น00
0: หวยออก1ช่องแน่นอน
2: รางวัลท้าย2ตัว
0: ครับ
2: เมื่อประจําที่1สิงหาคม
0: ออกแล้ว1ช่องหวยเป็นเจ้าถูกกําเตอร์1ช่อง
1: เว้ยจะไปอู้ศูนย์นะ
0: หวยเป็นเจ้าถูกกําเตอร์1ช่อง1ช่อง1ช่อง1ช่องหวยเป็นเจ้าเออมาออกหนึ่งหนึ่งวิทย์ไปเม็ดเดียว
1: รอดห้อมไปแล้วปุตตาน
0: จ้างหายจ้างโกยงวดหน้าเอาใหม่เนาะ

0: หมู่เจ้าไปไหนเฮียป่อ
1: ก็มีในข้องหั่นล่ะกะ
0: ไปมีอย่างหั่นอีปอลาไข่หมูเจ้าแหมแล้วโอ๊กเถอะโอ๊กเถิกอะหยังตึงบ่ค้างบ่เหลืออย่างแล้วขายไปแต่หอยหมด
1: โอ้ยน้ออย่าไปมาให้ใกล้น้อจะไปมาคัดโจกขันละบ่จะกันมิดเหล่าช่วยหัวแล้วหรอ

0: คม
1: ออกแล้วออกแล้ว
0: พุทธศักราช2534
1: ชุนช้องฟังฟังฟัง
0: ที่ออก
1: มีเป็นเจ้าจำเจอชุนชุนช้องหวยเป็นเจ้าถูกกำเจอชุนชุนช้อง
0: เจ็ดสี่หก
1: ชุนชุนช้อง
0: ห้าห้าหนึ่ง
1: เออ
2: ไอ้ยายตัน
1: ไก่ไปเป็นเช่ามาปุ่น
2: แล้วก็เออมาเนี่ย
1: จึงเทียบเป็นเรื่อง
3: สวัสดีครับพ่อเลี้ยงตานงวดนี้ถูกหวยก็ครับ
1: อย่าไปมาเล่นนานเนาะ
3: โ
1: หวางดีคำหวยวางรวยกับพ่อเมียเนี่ย
3: สนามมวยบ่ไปกันลุง
1: เลิกแล้ว
3: สนามม้าเราไปกัน
1: เลิกแล้ว
3: แล้วห้องเล่าเราไปล่ะ
1: ใช่แล้ว
3: ผมว่าเด้อสาบประมุดคืนมาจ้ะลุงจ้า
1: เราแน่นอนกว่า

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับหลวงพ่อดีท่านเป็นพระดีแต่เลยนะครับมองโลกในแง่ดีถือเคร่งท่านอู้ออกมาแต่ละกรรมจะมีกับกรรมดีคือจะอู้ออกมาท่านจะบอกว่าดีดีตลอดนะครับหลวงพ่อดีมีหลานพ่อจ่าอยู่คนหนึ่งแต่ยังว่าหลานของหลวงพ่อดีมันบ่ดีเหมือนหลวงพ่อพออายุครบบวชมันก็เลยมาบอกหลวงพ่อว่า
1: หลวงพ่อครับหลวงพ่อครับผมจะมาบวชครับ
2: เออดีบวชเฮียก็ดี
0: คนเฮานะครับท่านผู้ฟังครับถ้ามันบ่ฮักดีอยู่ที่ไหนมันก็บ่ดีบวชได้บ่เมินมันก็จําเป็นต้องศึกคนบ่ดีมันถึงบ่ดีเนาะสุดท้ายมันก็เลยมาบอกหลวงพ่อว่า
1: หลวงพ่อหลวงพ่อผมจะศึกแล้วครับผมอยู่บ่ได้แล้วครับ
2: เออดีศึกเฮียก็ดี

0: ท่านผู้ฟังครับหลานชายหลวงพ่อดีพอซึกออกมาแล้วก็หูจักกับแม่หญิงคนหนึ่งให้แต่งงงแต่งงานมันก็เลยไปหาหลวงพ
1: ่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับผมจะแต่งงานแล้วครับ
2: เออดีแต่งงานเหี้ยก็ดี
0: อย่างว่าครับพี่น้องครับคนมันบ่ดีมันขี้คานเนาะแต่งงานอยู่ได้เมินแต่ใดเมียมันก็ไล่ๆนี่เหี้ย
3: โอ้ยขี้คานอย่างอีล้ําเหลือการงานอย่างก็บ่เนี่ยไปตะไปอยู่วัดเหี้ยไป
1: โอ้บ่ถ้ามาไล่ไปแน่
0: พี่น้องครับมันก็เลยไปหาหลวงพ่อให้มาอยู่กับวัดกับวา
1: หลวงพ่อครับหลวงพ่อครับเมียผมมันไล่ให้มาอยู่วัดครับ
2: เออดีมาอยู่วัดเถอะก็ดี
0: พี่น้องครับพอมาอยู่วัดมันก็ไปปะเพื่อนปะฝูงคบเพื่อนเพื่อนมันก็เลยชวนไปทำงานมันดีอกดีใจไปบอกหลวงพ
1: ่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับตอนนี้ผมมีงานทำผมจะไปทำงานแล้วครับ
2: เออดีทำการทำงานเนี่ยพ่องก็ดี

0: พี่น้องครับไอ้พวกโจรพวกคนหาที่มันจะปล้นจะฆ่าเนี่ยมันไม่ได้บอกตรงๆหรอกมันบอกว่าไปทำงานซวยกะครับหลานชายของหลวงพ่อดีโดนตำรวจยับพอหัวเป็นหลานหลวงพ่อดีตำรวจก็เลยปามาหาหลวงพ่อพอปะหน้าหลวงพ่อทั้งอันมันโคตรขนาดนัก
1: หลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าดีอ่ะดีอย่างไรอ่ะผมโดนจับโดนยับติดคุกเนี่ย
2: โอ้ดีโดนจับเหี้ยก็ดี
0: มันโคตรหลวงพ่อขนาดนักนะครับถึงขนาดอาฆาตมาดร้ายออกจากคุกมาใดมันจะมาฆ่าหลวงพ่อสุดท้ายมันก็ออกมาแตะมันตรงดิ่งมาหาหลวงพ่อถือมีดมายาวเฟื้อยเลยครับ
1: มาหลวงพ่อผมจะฆ่าหลวงพ่อบอกว่าดีก็เพียยังเนี่ยผมไปติดคุกติดขังจัดหลายปีอะผมจะมาฆ่าหลวงพ่อหื้อตาย
2: เออดีฆ่าหื้อมันตายเฮียก็ดีหูก็บ่ดีตาก็ฟ้าฟางจะได้พ้นทุกข์พ้นทรมานเนี่ยกำมะ
1: เรื่องอะไรอย่างผมจะฆ่าหลวงพ่อหื้อตายผมปล่อยหื้อหลวงพ่อตายแบบทรมานอย่าบ่ดีกะ
2: เออดิงบ่ฆ่าบ่แกงกันก็ซ้ำดี

0: Marcel! Marcel, อยู่ก่
1: ออยู่ก้ามีหยังก้าพี่เซล
0: นี่น้อ
1: มีหยังบ่ได้นี่ให้หยังล้ำเหลือ
0: ไอ้เซมไอ้เซม
1: นี่หยังโป๊ะแล้วมันจะหู้เรื่องบ่ได้เนี่ย
0: ไอ้เซมมันมีแล้วเนอ
1: ฮะมันมีไหน
0: มันตายไปแล้ว
1: ตายที่ไหนมันเป็นอะไรยังตาย
0: ติดตาน้ำพ่นมันเป็นปีมันอยากกินข้าวมันบ่ได้กินมันตายไปแล้ว
1: มันยังบ่กิน
0: มันออกบ้านไปแม่เชียวบ่ฮื้อสตางค์สักบาทแม่นก่อแล้วมันจะเอาอันหยังมาซื้อกิน
1: ข้าจะเหี้ยหยังได้เหี้ยนี่บัดนี้ข้าเหี้ยหยังบ่ถูกแล้วขอช่วยจัดการนึกค่ากรรม
0: ก็เดี๋ยวข้าขออปพรอยู่หั่นละจะจ้างเขาหามมันมา 2,000 แม่เชียว
1: อย่ามาแป้ง
0: โอ้จ้างค่าหมื่นค่ายังบ่แบกบ่หามเด้อเนออันนี้2,000กะเหล้ากะยาขอนะกะก็ว่าจะฮื้อมันเน่ามันเหม็นหั่น
1: โอ้เอากะเอากะจัดการนึกค่ากรรมกะยังแหม
0: กะขยมแถมโตน
1: โอ้ขยมยังเป็นโตน
0: ก็โอ้อันตุ๊เจ้าแถมโตนก็อาจารย์500ถึง1,000น้อยสวยมากสวยปูกรวมกันมาฮะ 5,000 อีเตอะ
1: โอ้สิอย่างใดอันนี้สตางค์ค่าก็บ่ค่อยมีเนี่ยพี่เซล
0: ก็ไอ้เสียว่าขายหมูวันนั้นได้4,600บ่ใช่กะ
1: โหมันตายแล้วมันยังอู้ได
0: ้วิญญาณมันค้างที่จิกดังฮันนี่มันบอกข้าหัวตายถึงคนเหี้ยอย่างหมูอย่างหมาบ่กลัวเปิ้นเล่าหัวกะ
1: ข้าจะสตางค์คือช่วยจัดการค่ากรรม
0: มา
1: เดี๋ยวข้าจะไปไล่บอกพี่น้องเจ้าบ้านก่อนเด้อ
0: มาอันนี้5,000เนาะก็ไปแล้วเนอะ

0: Matteo, มีบ้านก
1: ็อยู่ก่ะไพเป็นไพตายอย่างที่ไหนมาเป็นให้เป็นห้องเนี่ย
0: ตายตายอ่ะมันก็ตายนะก่ะประเดี๋ยวเนี่ยผู้พันมาเวแล้วเนอะ
1: มันตายที่ไหนตายเป็นอะยังเมื่อใดฮะ
0: ก็เตียวก็เตียวมันไปกินก็เตียวแล้วลูกกินขำคอมันเจ๊มอก
1: แล้วเจ๊แค่เนี่ยใดเนี่ย
0: มันยังใหญ่สักอย่างอ่ะคะแนนมันจะต่างมือข้านี่เจ๊
1: แล้วมันตาใด
0: ก็ประมาณมีเท่าใดเถอะมีเท่าใดมาหมดนะเนาะ
1: ข้าก็บ่มีนักแน่สตางอ่ะ
0: ถ้ามาจู้อ่ะพวกมาติดประจำลำไยส่วนเหนือฮัลโหล
1: โอ้สิเสียวจะได้ไหมฮู้
0: จะโอ้แต่มันก่อนมันจะตายมันหลนปากบอกคือข้ามากรรมเนาะ
1: แล้วจะเอาศพไปไว้วัดใด
0: ข้าก็ว่าจะไว้วัดเหนือปะเนอไม่เสียว
1: เอาไว้อย่างวัดเหนือเอาไว้วัดใต้เนี่ยกันมันใกล้ดีอ่ะ
0: ศพข้ามีหัน
1: แฮะไอ้ยังก็พี่เสียวตายเมื่อใด
0: โอ้ชบชบไปลาชบไปลาลืมไปถามมาเจือนะข้าจะหามศพผ่านมาทางนี้อ่ะเนอไม่เชียว
1: อันข้าจะเกี่ยมตัวไปวัดปุ่นเนอ
0: ไปแล้วเนอไม่เชียวเนอหวานไอ้แชมละ

0: ยังไม่เสี่ยว
1: เสี่ยวบ่ฮู้กะผัวข้าตาย
0: ฮะผัวไม่เสี่ยวบ่ตายนะผัวข้าผู้พันน่ะมันตายอ่ะ
1: ผัวแม่เสี่ยวบ่ตายมันยังมาบอกข้าอยู่ว่าผู้แซมตายมาเอาสตางค์ข้าไป 5,000 ว่าจะไปเอาศพมาไปปูน่ะ
0: ผัวแม่เสี่ยวบ่ตายนะมันก็สตางค์ที่ข้าน่ะไปบ่เดียวเนี่ยมันยังว่าจะเอาศพมาตั้งเนี้ยอีหล่อฮัลโหลแม่หล่อผัวข้าเต้รุ่นนั้นเฮ้ยพรตายเต้รุ่นนี
2: ้ฮะศพผู้พันก็ตะกี้มันยังไปเอาสตางค์ตีข้าอยู่มันหยังได้อีกันนี่เฮาไปโตยพ่อขอกันไปไป
0: เฮ้ยพรตายเต้รุ่นนี
3: ้ก็เกือบมาดีแต่เสี่ยวแต
4: ่เออนะมาอยู่ที่หมอง
3: มีนายคิงได้นักก่อน
4: กันนี่หรอก
3: เต็มกำแต่ตีค่าได้ทำ5,000ดอกแบงค์หน่อยก็มีแบงค์ร้อยก็มีอันนี้ของเซลอันนี้ของข้า
4: โอ้เซลไอยังประเมินกันหากข้านี่ยังเขียวอุ้มหุ้มและเซลนี่แดงปลึง
3: อู้ข้าขอจะไปหน่อยเถอะอันนี้มันใบร้อยนมเอาไปล่างฮะ2-3 วันมันก็แก่แดงปลึงละ
4: อ
3: ันนี้ของเซลใบนี้ของข้า
5: แล้วของข้ามีไหน
3: ฮะอ่ะอันนี้ก็ไอ้แชมป์ไปแล้วเนอะ
4: วะ
3: ไปแล้วเนอะ
4: เชลล้นยังมาเอาล่ะสตางค์นี่มันจัดนักอ่ะ
5: เออข้าจะเอาตายแป๊กนะข้าจะตายสมใจ
4: เชลลาก่อนข้าลาก่อนเชลล้อ

0: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: โอ้โถไปลอยที่ไหนมาล่ำเหลือเนี่ยฮะซื้อรถใหม่เส้งเลยเนาะ
2: ครับ
1: ยี่ห้อเนี่ยซื้อมาแต่เด็ก
2: อันนี้ดาวมาแสนไปเปิ้นห้องว่ารุ่นดีแม็กกับปะ
1: โอ้ดีแม็กอีก
2: ครับ
1: แล้วมึงผ่อนเปิ้นเดือนต่อเด็ก
2: ผ่อนเดือนหมื่นปลายไปได้ครับ
1: ป้าทุกตายถ้าอย่างเอ็นี่ป้าป้อมาได้เคลียร์แล้วบอกเฮ้ยกันมาอันมึงก็ติดหนี้เปิดนักขนาดกันเน
2: า
1: ะ
2: ก็เนี่ยได้มันป้าบ่มีหนี้ก็บ่มีหน้าบ่มีหน้าก็บ่มีหนี้ไม่ก่อ
1: เด้บะอย่างมึงพลาดเด้บ่เฮ้ยบ่มีหนี้มันก็ดึงบ่มีหน้าเนาะ

0: ไอ้แดงจะไปใกล้รถลุงอ้ายมันฮ้อน
1: มันวิ่งมาไกลครับป้าตาม
0: าได้วิ่งกันเหรอ
1: มาได้วิ่งแล้วมันฮ้อนอะไรอย่างครับ
0: มันฮ้อนไฟแน่น

0: จะถ่ายรูปมาได้บอกตาเนอตาจะถ่ายให้ฟรีนะ
1: อันอู้แล้วกล้องของจันตามีที่ไหนเน
0: ี่
1: ย
0: ก็นี่เหรอ
1: ไหน
0: เนี่ยเนี่ย
1: อันเนี้ย
0: เ
1: อออุ้ยอันนี้มันโทรศัพท์มือถือบ่ใจกะ
0: ป้าปอนี่บัดทันสมัยแต่มือถือบ่เดียวนะเปิ้นถ่ายรูปได้ด้วยเนออ
1: ู้ว่าอันบ่ชื่อมันแต่เด็ก
0: พี่อ้ายก้าซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้ตาอย่าป้าดาวมา4ปันปลายบ่ได้จะไปกันเนาะจะไปซื้อๆอยู
1: ่เอาเจ้าเอาเข้าไปบะหมี่นี่มันก็บะหมี่หน้าสมก็เป็นบะอ้ายปลายฟ้ามาเลี้ยงกันตาแง่ๆ

0: it by it bot.
1: บ้าไอ
0: ้ครับ
1: เออเป็นไงมาขี่รถถีบขลากขลากนี่รถยนต์ไม่เซ็งมึงน่ะมีไหนล่ะ
0: บ่มีละป้าผ่อนบัตรันเพิ่นยืดไปละ
1: รุ่นดีแตกดอก
0: อ
1: ื้อจันตาขอถ่ายรูปพืชสักท่าสองท่าดู
2: ป้ามือถือที่ถ่ายรูปได้น่ะบ่มีละล้อป้าเพิ่นยืดไปละล้อง
1: านป้าว่าแล้วจะไปตีกองแข่งฟ้าจะไปขี่ม้าแข่งตะวันบะหมี่นี่มันก็บะหมี่หน้าบะหมี่หน้ามันก็บะหมี่นี่เฮ้ยของซื้อสดมันจึงดีแท้แหละของซื้อแปะมันจังเอ็นได้บะเมินเนาะ
3: ว่าเฮ้ยเปิ้นเหลือหมอกเนอะตัวเก่าก็หาปมออกไปหันเนาะ
1: ขอร้องไอ้ตัวก็ขี้เต็มเตียวนะ

โหโหไอ้ยังปลาล้ำปลาเรือน่ะอันนี้มันถนนลอยเคราะห์นะก็เขามายะอย่างกันนี่ปลาล้ำปลาเรือเนี่ยถนนลอยเคราะห์นี่นาสมัยโบร่ำโบราณปื้นใจเป็นถนนสะเดาะเคราะห์ลูกพอเหรอฝรั่งเต็มยับยับหันหันหันเตียวมาเป็นกู้เป็นกู้จูปากันหน้าวัดเฮ้อฝรั่งก็มาจูปากันเอาเอาเอามานี่ก็มาไล่ยะอย่างกันนี่นี่ไปมาก็ดีไล่คนก็ดีไล่เฮ้อถนนสายโลกี้

0: คุณสวัสดีครับผมมาจากกรุงเทพครับผมเคยอ่านในหนังสือพิมพ์บ่อยๆเห็นเขาเขียนว่าวัดลอยเคราะห์วัดลอยเคราะห์ผมจะไปสะเดาะเคราะห์ไม่ทราบว่าไปทางไหนครับ
1: อ๋อไม่ยากผมจะบอกทางให้เลี้ยวซื่อไปนี่นะชื่อไปเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นไนบาซ่าแต่ถ้าเลี้ยวขวานี่จะเป็นถนนลอยเคราะห์ซอย3กำแพงดินบ้านแก้วพันตนสังเกตง่ายๆนะถ้าเลี้ยวเข้าถนนลอยเคราะห์แล้วเนี่ยจะมีบาร์ฝรั่งนี่เต็มผืดไปหมด
0: เ
1: ต็มผืดทั้งฝรั่งเต็มผืดทั้งผู้หญิงขายบริการน่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับผมฟังคุณพูดแล้วผมชักไม่แน่ใจแล้วล่ะว่าผมจะไปลอยเคราะห์หรือว่าไปรับเคราะห์กันแน่ถนนสายโลกี

0: ผู้จานผู้จานมาพ่อฝรั่งมันมาจูบปากกับแม่หญิงในวัดเนี่ย
1: โหเนี่ยอย่างอีได้อย่างใดอย่างอีต้องไปว่ากันพ้องละโหอยู่อยู่มากอดจูบกันที่หยังในวัดเนี่ยบาปกรรมตุเจ้าหันกับอุกันทิโตมดกาม
0: ันแปลว่าอย่างผู้จาน
1: กษัตริย์เว้ยมันจะปาราชิกแน่กะ
2: God damn is not your business
1: นี่ขยมที่ฝรั่งมันอู้ตะกี้แปลว่าอย่าง
0: มันด่าป้อผู้จานนะคะ
1: บ่ฝรั่งนี่อย่างอีต้องด่าตอบเป็นภาษาบาลีพองละยูยูต้องโกทางคัตวาสุขังเศรษฐิ
0: มันแปลว่าอย่างผู้จาน
1: ฝรั่งฆ่าความโกรธเสียได้ย่อมเป็นสุข
0: โอ้แต่ผมว่านะฆ่าฝรั่งเสียได้ร้อยข้อจะเป็นสุขครับผมว่านะ

0: จินแชมมึงถ้าจะเมาแล้วบ่เฮ้ยเอาอย่างอีกเอาอย่างบ
1: ่เอาแล้วลุงใจมีเครื่องอย่างมาวัดว่าผมเมาบ่เมา
0: เอาเอาก็ลุงพ่อหน้ามึงลายหมดนะแชม
1: หน้าผมลายก็บ่ตาลุงใจลายกันแน่ฮะ
0: ท่านหน้ามึงบัดลายตากูก็ลายนะกะน
1: ้องอ่ะงั้นก็งั้นดีเหมือนกันเพราะว่าวันนี้น่ะมันเป็นวันพูกแล้วนะมันมาแจ้งตะวาแล้ว
0: มึงอู้อย่างอีลุงบ่เข้าใจอันยังวันนี้มันได้ตะวาลุงบ่เข้าใจ
1: อ้าวเขานั่งกินมาตั้งแต่บ่าย 3:00 น.เมื่อวันตะกี้แล้ว
2: แล้วบัดเดียวนี่มันเป็น 2:00 น.แล้ว
1: มันมาแต่ว่าแล้วเข้าใจ
0: บ่แต่บ่เฮ้ยแต่อ่ะเราก็ถึงหมดละพี่ก็บอก
1: อ้าวแล้ววันพรุ่งเราไปกินต่อบ้านผม
0: โอเคยาจีฉวักเนี่ยแถม
1: อ้าวโชคดี

0: ยังรักเชฟอ่องดังจังมาลงใจขึ้นมาเลย
1: เอ๊ะลงเก่งใจเมียมึงก็แจม
0: เออบ่ต้องเก่งใจพังนั้นหมอกเมียเก่งใจมาทำไมมากินมาผมวันนี้ผมจะเลี้ยงกินจนจมเขี้ยวไปเลย
2: อ่ะกินจนจมเขี้ยวแล้วจะมากินกับอันยังตาล
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ถ้าอยากไปทานอาหารบ้านผมอีโย
0: เออลุงใจอู้เมียผมนี่เนอะผมจะไปงับไก่ต้มสัก
2: เออน้ำต้มไก่ไม่เท่ามันจะมันดีแน่
0: เปล่าไก่ไม่เท่าก็ได้อันนี้ไก่ตัวนุ่มก็ได้อ่ะไก่เท่ามันเหนียว
2: อ้อมไก่ไม่เท่ามันเหนียวอีบอกอย่าตวนนี่เ
0: อ้ยอะละเออฮะโอ้ดูยากเท่าบอก
2: ยาก
0: มานี
2: ่อันยา
0: ทุลอง
2: ข้าจะจังลามชู
0: ้อร่อยละเอาเป็นอย่างว่าข้าดีละข้า
2: ชู้ซ้ากันเลย
0: ข้าละคน
2: ชู้ซ้ากัน
0: ตาพุ่งกันเอาหนึ่งสองซ้า
1: เฮ้ยเอาหุ้ยเมียอยู่ไปกันอย่างนี้นะเสือไก่หัวต้มวายกุ้งกระเทียมใบดำไปแล้วเนอะแถม

0: ไอ้แชมป์ก็ไอ้เหล้าข้างขวดมิ้งก่อนบะเอามาแก้เมาข้างชักหน่อยชักหน่อยหรอ
1: มันจะเจ้าเกินไปก้าลุงใจผมว่านะเท่ามองลุงใจนี่นะควรจะเบาๆไว้พ่องเหล้าอ่ะก็จะไปวัดไปวาได้แล้ว
0: กินเหล้าแล้วเอาเรื่องวัดมาอู้มันบ่เหมาะแล้วมึงเหรอเคยไปนอนวัดป้องก่อนอ่ะ
1: อ้าวถึงตัวผมมาไปนอนวัดก็จริงแต่ผมจ้างคนมานอนแทนผมไม่หรอทุกทีน่ะ
0: ถ้าอู้อย่างอี้ก็ต้องจดแก้วกันบะพ่อขอไผ่แข็งมา
1: ไปอู้อี้นะลุงใจเดี๋ยวก่อนลุงใจเท่านั้นไปอู้อย่างอี้บัดนี้นะ
0: คนเท่ามันเป็นไงก็ว่ามึงจะร้องแห้งคนเท่าบะ
1: โอ้จะไปยุ่งนะ
0: เฮ้ย
1: ก็ได้เขาโมโหมาจะไปว่าเขาบัดเตือนนะลุงใจ
0: อันนั้นแหละที่กูต้องการกูต้องการ
1: ได้เดี๋ยวจะจัดถืออ
0: ย่าเอากูแทงกัน
1: เอาเลยจัดให
0: ้แชมมึงเจอของแข็งแน่ไอ้แชม
1: ลุงใจแทงเขา

0: าเล่าแบนลาบควายจานเพชรเพชรขมขม
1: อายใจเย็นเย็น
0: มันเย็นมาได้ละตะกี้นี่ก็ไปตีกับละอ่อนนักเรียนมานี่
2: ฮะไปตีกับละอ่อนนักเรียนที่ไหนอาย
0: ละอ่อนนักเรียนอนุบาลสันซ้ายเนี่ยกะมันมาลู่ขนมหลานปี่วะ
2: เนี่ยตะกี้สั่งลาบควายนะเครื่องในควายหมดอ่ะเจ้า
0: บะหมี่เครื่องในควายเอาเครื่องในคนดีกะอันก็เอาซ่าจิ้นจิ้นใหญ่ๆนะต้องรีบต้องเร่งนักเลงสั่ง

0: น้องๆเอาเหล้ากลมลู่ถ้วยเลือดบ่ต้องแต่ก็ตามมื้อนี้มันสดดี
1: อันรอกําเดียวเจ้าร
0: อบ่ได้ต้องเอาบ่เดียวนี้อย่ารีอย่ารอเจ้าป้อสั่ง
1: อ้ออ้ายเนี่ยนักแรงหัวไม้ลูกนี
0: ่บ่ใจหัวไม้เหรอหัวแตกอย่า

0: เตี๋ยวถ้วย
1: อ้าอย่าไปโอ้ดังนักเลงนางหั่นสองคนน่ะ
0: อันก๋วยเตี๋ยวถ้วยเนื้อสดเครื่องในสดบะเส้นบะงอกหม้อก๋วยเตี๋ยวมีไหน
1: โหอ้ายเอาขาไปจุ่มหม้อก๋วยเตี๋ยวข้าเจ้าอย่างนั้น
0: จุ่มยังบ่พอยังจะเตะให้ดังหากนี่ไหนนักเลง
1: อุ้ยมันหนีไปตอนอ้ายเอาขาจุ่มหม้อก๋วยเตี๋ยวเจ้านะกะละอ้ายเราบ่เป็นหยังกะ
0: บ่มีปัญหาอีน้องขาอ้ายมันขาเทียม

0: แม่มีลูก3คน
1: ก็ดีแล้วแม
0: ่คนหนึ่งอยู่ภาคใต้ละนอง
1: เออ
0: แถมคนอยู่ตะวันออกระยองแถมคนอยู่เหนือได้เมียเป็นคนยองจังหวัดละปูนแต่ละคนฮักอีแม่แต่ละคนอยากคือไปอยู่ตวยคนละปูนจะฮืออีแม่ไปอยู่ละยองไอ้คนละยองก็จะฮือไปอยู่ละนองมันโยนกันไปโยนกันมาอย่างกับอีแม่เป็นลูกฟุตบอล
1: อ
0: ีแม่ตัดสินใจละอีแม่ไปอยู่แล้วละยองละนองอีแม่จะไปอยู่ยะลาปัตตานีนราธิวาส
1: ไปอยู่อย่างพูดอีแม
0: ่อุ้ยก็จะไปอยู่กับครูจูหลิงกะมันหักแม่มันเป็นคนเมืองคนเหนือเหมือนกันลูกแต่ละคนทำกับแม่แบบนี้แม่ไม่ปลื้ม

0: ลูกคนโตซื้อบ้านหื้อหลังลูกคนที่สองซื้อรถหื้อกันลูกคนที่สามซื้อนกขุนทองหื้อตวงโอ้ยมันหูใจแตะคนแหลกซื้อบ้านหื้อก่อใหญ่ล่ำไปอีแม่ขี้ข้านทำความสะอาดลูกคนที่สองซื้อรถอีแม่อีแม่ก็ขับบาจ่างมีลูกคนสุดท้ายนี่ก้ามันหูใจอีแม่ซื้อนกขุนทองมือ ตวง
1: มันกลัวป้าง่อมป้าเงาก้า
0: บาใจล้อมันหูได้จัดใดว่าอีแม่มักนกทอ
1: เออนั่น

0: แม่ครับผมซื้อบ้านให้แม่แม่ก็บอกว่าใหญ่ล้ำไปดูแลบ่ทั่วถึงวาระสุดท้ายของแม่ผมก็มียังจะให้ผมจะให้เงินสดไปใช้ในพบหน้าผมเอาใส่ในลองนะแม่เนี่ย30,000 บาท
1: แม่ครับผมลูกคนที่สองนะแม่ผมซื้อรถให้แม่แม่ก็บอกว่าเข้าไปจ้างวันนี้ผมจะเอาเงินสดๆให้แม่70,000รวมถึงของอ้ายเป็น100,000 บาทผมใส่ในลองในโลกนี่นะแม่

เด็กมามาดม้อยนั่งน้อยใจนาชีวิตเกิดมาข้าได้เมียเท่าบ่อยากกินยังตึงน้ำตึงข้าวเพราะกูว่าหญ้าเท่ามันมารังควานสงสัยจะติดแล้วถ้าจะเอาหมากเอาปูเอาบุหรี่ขี้โยใส่บาตรถึงตูเจ้าละเนาะเฮาเกิดมาจากนี้ก็เลยได้เมียเท่าใจแต่ยอดปรารถนาของพ่อจายก็ค่าได้เมียสาวๆใส่เสื้อสายเดี่ยวใส่รองเท้าส้นตึกติ่นไหนได้กลายเป็นเสื้อคอกระเช้ารองเท้าอย่างลดเฮ้อกำ

0: ฉันลุงฉันเล่นหยังนำเหลือหันหน้าเมียอย่างหันหน้าผีนี
1: ่กับแม่นะกะบัดใจ
0: เนี่ยข้ามีข่าวดีจะบอกแต่เจ้าข้าไปหาหมอดูมะเอาวันเดือนปีเกิดชูกับข้าไปฮื้อปอหมอเปิ่นพ่อฮู้ก่อปอหมอเปิ่นว่าอย่างไ
1: รเปิ่นว่าเขาจะได้เลิกกันวันนี้

0: ดเอ้ยแอดผัวหักข้าบอกชูหลายเดือนแล้วนะเนี่ยเวลาเดียวไปไหนด้วยกันฮึเดียวไกลๆข้าเอาไว้นี่นี่เอามือมากล้องแขนข้าไว้ด้วยก
1: ันโอ้ก็จะมาใกล้อย่างบะล่ำบะเหลือล่ะข้าอย่าบาดได้นะข้าอายเปิ้นนะเขาให้หัวถึงบ้านถึงจองเขาว่าผัวเมียกูเนี่ยพ่อไปพ่อมาพ่อยังแม่กับลูกอ่ะข้าอายเปิ้น
0: โอ้ยผัวจ๋าผัวอู้ยังเอบาถนอมน้ำใจเมียฉันเลยนี่ฮะกำก็อายจองกำก็อายอายเปิ้นและฉูมาเอาข้าหยังฮะยังมาเลิกกับข้าอย่า
1: อู้ยจ๋าข้าเลิกอะมันเลิกบ่ได
0: ้ฮะยังเลิกบ่ได้ฮะ
1: ก็ก่อนแม่ข้าจะตายน่ะกะแม่ข้าได้ฝากสู่ไว้กับข้าว่าฝากเปื่อนแม่ตัวเนื้อลูกเนี่ยเป็นเหตุผลที่ข้าเลิกกับสู่บ่ได้เพราะสู่กับแม่ข้าเป็นเปื่อนการกรรม

0: แต่งตัวออกนอกบ้านมาเนาะจะไปไหน
1: จะปีปาก
0: ผัวเมียกันอ่ะเมียจะไปไหนยังบอกกับผัวน่ะคุยไปไหนน่ะ
1: ข้าจะไปขอเขาบวกเลข
0: บวกเลขที่ไหน
1: เออน่ะจะปีปาก
0: กำกับปีปากโอ้แล้วเนี่ยสตางค์ของข้ามีในเนี่ยในกระเป๋าข้าดีกว่าฮะ
1: มีเนี่ย
0: เอสู่เฮ้ยไปนี่อันล่ำเรือบ้านการบ้านมาเบิกเบิกผ้าครัวกับบริษัทคุณยังมันยากการไหนก่อนแล้วก็ไปฮะ
1: จะไปไหนเนาะจะไปหาเพี้ยนจะไปเสาะเงินเสาะทองอยู่บ้านเนอะก็ข้าปิ้งมาไปอยู่บ้านหลบวังข้าก็จะไปยุ่งเหมือนกันนะ
0: แต่เมียหนอเมียถ้าบัตรเติร์กโลกเอเดฮันทุกอย่างละวันเนี้ยบ่

0: เอาจะทิ้งก็ทิ้งเหรอจะไปเสียเวลานะพายจะทิ้งอันยังก็ทิ้งมาเก่งบักกัวนะกัวมันจ้าบ่ได้เอาจะทิ้งอันยัง
1: เอาทิ้งเลยนี่ทิ้งเอ็ดนะเจ้าทิ้งเอ็ดเนอ
0: ขอบคุณเนอเจ้าโอ้ยดูดเอ็ดชุดใหญ่มืดเสียด้วย
2: เอาเสร็จแล้ว
0: กินตามเสื้อมันต้องจ่ายตามเสื้อห้ามจักดาบเนอตอนนี้มันเป็นตาแหลกนะจะบอกหึงหูเหี้ยมันมันแห้งแห้งแห้ง
1: ตรงตรงตรงตรง
0: ตรงไอ้อย่างแคมอนเนี่ยเพนสี
1: อ๋อตะเกียร์แล้วเขาต้องจ่ายตรงก้า
0: เขากำเดียวก่อนนะกำเดียวก็จ่ายนะ
1: รอมาตั้งแต่เจ้าล่ะ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวหมูเฮาหมูเฮาหมูเฮาเฮ้ยหมูเฮาต่ำต่ำ
1: ต่ำเนี่ยต่ำบะโอ๊กะ
0: โอ้ไม่ใช่เออต่ำต่ำ
1: ต่ำบะคามกะ
0: บะบะใจบะใจบะใ
1: จต่ำส้ม
0: เออต่ำ
1: ต่ำอันยัง
0: ต่ำนู

0: 我养了吧。
1: 混混混混淡的话，俺最最热，那么母和爸干嘞。
0: 我娘了，那蛮搞晒飞个不当。
1: 呀，混淡的话，叫好劲对干呢，爸火了，妙那劲对干。
0: 我娘。
1: ป่าขั้วเอ็ดอย่า
0: ดีดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวไปขั้วองพักไล่น้องนี่น่ะโอมเบียน่ะ
1: อืม
0: โอมเบียงข้ามาข้ามาโอมเบีย
2: โอมอีโตย่ะ
1: โอ้ยแปลว่ามีห้านเหียนอีนี่เอาไปโอมเหีย
0: ไปไปองพัก

0: ไอ้เอาเนี่ยไปเสี่ยงๆถึงห้านหันหมู่ขี้พายเนี่ยเอาไปไกลๆ
1: คุณผู้หมวดเจ้าขอหยับหน้าเพนสีนี่แถมคนเจ้าเจ้า
0: จะไปมาจีนี่เนอะข้าไปใจคนเล่นท้ายอย่างสูงท้ายเลขอย่างข้ายังหูจักคำก่อน
1: คนเล่นเจ้าถันยังมาอาจารย์เอาตัวรอดอยู่กะ
2: บัดได้เล่นกะ
0: บัดได้เล่น
2: บัดได้เล่นแล้วป้ามาอยู่อย่างนี
0: ้เฮือนป้าลูก
2: โอ้เป็นเฮือนป้าแล้วป้ายังหูไปเล่นท้ายอะ
0: ป้าเก็บตรงอะ
2: อ้าวเก็บตรงนี่มันนักเหรอเจ้ามือกันโลกไปห้องพัก
1: เพนสีไปห้องพักด้วยกันปะเข้าห้องโครงด้วยกันปะข้าไปคนเดียวข้างอ้อมป้าเพนสี
0: แม่มอกันนี
2: ่เนี่ยมันวอนหาตี้

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินเท่าใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอเหมือน3วันแน่น้องน้องเน
1: าะอ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป้อแค่ลำเนยเนา
0: ะลำก็กินมาลำก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงข้าวแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อบ่แข็งยังอย่าป้อว่าเกี๊ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บ่แจ๊ะเหรอกินก๋วยตะวานี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปน้อยน้ำปลามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บ่จางป้อบ่จางคนเฮากินเกมล้ำบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮื้อ

0: ย
1: จ้าจ้า
0: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำได้เนอะ
1: โอ้บ่ต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
0: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบ่จิหามีบดมันจะตาย
1: บดก็ซ้ำหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ่ากะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำได้เน
1: า
0: ะ
1: โอ้แล้วน้องจะเนี่ยงใดไปล่ะ
0: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันบ่จิหาไก่แล้วอ้าย
1: บ่ได้บ่ได้อ้ายบ่ฮึดเตียวเด็ดขาดไปถ้าน้องจะไปอ้ายจะเอารถไปส่งน้องเนา
0: ะขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละอ้ายหมามันเห่า
1: จะมันเตอะจะมันเตอะมันเห่าคนงามล่อขอมังแงบหน่องเมียกูก่อนเถอะกูจะตวยฆ่าปืนตูบปุ๊นน่ะจะบอกเฮ้อมาขอมาติดๆเพชรน้องอ่ะอ่ะคนมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
0: เจ้า
1: ๆอ่ะแล้วเน่ไปแล้วเน่

0: เออนะอีแม่เปิ้นว่าจะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีแบ
1: บเอาเงินไหนมาฮึน้องอีบ่ตัวไปช่วยเปิ้นเนี่ยประหยัดไว้พ้องกะ
0: ก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอรถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวไปก็ได้ล้อนี่บ่ได้ไปใช้ไก่
0: ก็เอาไปสูบเหี้ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหัวเลยมื้อไปสูบยังได้แท้หม
0: อหัวก็เอาไปปะก็ได้ล้อหรือบ่อันก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: โอ้แต่ไปๆๆๆไปเวยมาเวยเนี่ยมีธุระฟังอยู่นะ
0: พวกอ้ายมามันจะครบน้องผมแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันน่ะไปเตียวได้ลําเหลือขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาๆๆๆอ่ะขึ้นๆอือว่าขึ้นก็นั่งใกล้ลําเหลือแห้งๆนอกอ่ะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บัดนี้ตะกอนยังบ่ว่าฮ้อน
1: แม่นว่าอู้นักเอ้ากอดมันๆเด้อป่ะตัวภัยตัวมันเด้อ

0: บ้านอยู่จองเหียบห้องนะไอ้เนาะฝนตกฝนห้ามแบบเนี้ยมาดีไปไหนเนาะก็เดี๋ยวน้องจะปูสลีใหม่ๆฉีดน้ำหอมมือหอมเนาะไอ้เนาะ
1: จะพี่ปักหันเมียเปิ้นเตี้ยวไก่หอมจัดจัดเมียตัวเก่าเตี้ยวไก่สับเนาะสมบึ้งเว้ยบาดเจ็บจังเลยเนี่ยสูอยู่บ้านเด้อข้าจะออกไปซ่อเติมพลังสักหน่อยคืนนี้รู้ผล
0: ไอ้เอ๋ยมาดีไปเหมือนนายนะ
1: บาดเจ็บจังเลย

0: ็นย้ายไอ้บุญกลมบ่ได้ปะกันจัดเหมือนไอ้หยังหน้าเหี่ยวยุบยับเนี่ยตาอย่ามาน้อยหิงไฟพ่อเตียวตางอย่างหัวฉลาบเวิ้งสงสัยได้กินน้ำมะพร้าวบ่ได้เหี้ยก้า
1: วังนี้บ่ให้มีมาหูการหูงานแล้วไปกินยังก็บ่ใครล้ําเมียก็กวนตับหมดจิแน่นอ้อโ
0: หใครมีบ่ามีแฮงมีกําลังบังชาพ่องก็ขอเฮาเนี่ยเนี่ยๆๆแต่ว่านะแบกจ้างเก้าตัวกันเนาะ
1: จ้างเป็นๆนี่นะ
0: ว่าใจจ้างแกะฉลาก
1: ไอ้บอกจะมาอู้เล่นเนาะเนี่ยไอ้ข้าได้ยาบำรุงกำลังที่มันแบบไอ้ปิ๊บดังไก่ๆแล้วมีเหรอ
0: โอ้มันมีก่ะมีหลายชุดเนี่ยเนี่ยมันมีหลายอย่างนะ
1: ไหน
0: หนึ่งมากระทืบลง
1: เล่ายาดองอ่ะ
0: เออสองหงเล่าปีนนี่สามดินกลางกอง
1: อันล่ะ
0: สี่ฉากมองแม่เมียหายห้าควายชูคอน
1: อดท
0: ้อหกงอนไถหัก
1: อันละ
0: ละละละก็ไอ้บุญก้อมกิน6ชูนี่เหลือกิน
1: เหลือซุปเปอร์แมนกันเน
0: า
1: ะ
0: โอ้โหเหลือป้อมอายได้ยาขมมื้อ
1: ละอันละเหลืออันยอกหมดอ่ะ

0: พี่แก้วไอ้มุนก้อมหัวพี่แก้วเพิ่นสั่งมาว่าเฮือเคลียร์พื้นที่คืนนี้ระเบิดจะลงอีเน่อ
1: ระเบิดอะหยังอีน้อง
0: บ่ฮู้เน่อหันนั่งกินเหล้าตัวไอ้ตาเหล้าลงบอกกันเป็นสูตรเป็นสูตรมีแผ่วมากกระทืบลงหงเหล้าปิ่นดินกลางกองไอ้ว่ะ
1: แอนแลผัวพี่ถ้าจะเติมพลังมาเต็มสูตรเหี้ยก้าดีดีดีวันนี้ซ้ำเป็นวันครบรอบแต่งงานใหม่แห่มซ้ำ
2: พี่แก้วพี่แก้วมารับเจ้าบ่าวกอม
1: ฮะผัวพี่มีไหนที่รักจ๋าย
3: ู
2: ฮ่าฮ่ยุบเล่าเฮียกลางกองปุ่นเฮาเอามาบะแปะโปโตโตโตทำมูสังโคคออ่อนเกินน่ะกินเพียวๆเก้าเกี้ยวยุบว่ะ
3: เฮ้ยผู้ห้าเฮาตายเฮียตะมึง
2: เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหงเล่าปิ่นดิ้นกลางกองฉากมองแม่เมียหายออกฤทธิ์ละบ่ยุบ

0: ้นหอมผักชีแกงจิ้มแกงป่าสะปะนานามินี่กุยังข้าได้ไอ้ยังไปกินกับข้าวจิ้นทอดไก่ทอดหอมสดๆเจ้าก็ว่าจะเอาอันนี
1: ้ไอ้ยังไม่กะ
0: ฮะมันน่าจักจอ
1: โอ้ยัง
0: พี่อู้ยังมาตันแล้วเต
1: ้อยังแล้วมาถามผมไอ้ยัง
0: ว่าจะโฆษณาต่ออยู่ผักกาดหัวปีแคบหมูก็มีพร้อมตึงหอหนึ่งที่แดงปึ้งลึงอันนี้จิ้นหลับอันที่สับสับอันนี้กับเป็นแฮที่ห้อยตั้งหน้านี่ก็มีหลายอย่างตามใจจะเลือกเอาเ
1: ถอะเออแม่กะไม่ไอ้ยังกินพ่อครับ
0: กินได้หมดอ่ะมีอย่างเดียวอ่ะที่กินไม่ได้อ่ะ
1: ไอ้ยังอ่ะ
0: ถุงยาง
1: โอ้

ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: รัฐบาลชุดนี้ดีแต่แต่เฮ้ยเป็นห่วงเป็นใยประชาชนอันยังก็เอื้ออาทรเอื้ออาทรบ้านก็เอื้ออาทรประกันชีวิตก็เอื้ออาทรทุนการศึกษาก็เอื้ออาทรป้ายบปหวยก็เอื้ออาทร
1: สู้โอ้อย่างคนเดียวเปื้องอาพรเปื้องอาพรอ่านหนังสือพิมพ์เป็นได้หันดาราแล้วใครเปื้องอาพรเปิ้นแม่งก็
0: โหไปใหญ่ติ๊กละเปิ้นว่าเอื้ออาทรเอื้ออาทรบ่ใช่เปื้องอาพรยังสูเนี่ยกะถ้าเปื้องอาพรออกมาละก็ ให้ประโสภาสถาพรเอ้ย

0: สบอกข้าไม่เหี้ยดีๆ
1: เน
0: ี่
1: ย
0: สตางค์200ข้ามันหายไปไหนสูเอาไปแม่นก็
1: โหอย่ามาสวกแต่สวกว่ายุคนี้เป็นยุคเอื้ออาทรนี่หยังบ่เอื้ออาทรกันพ้อง
0: บ่ต้องมาอู้นักเอาสตางค์200ข้าไปไหนบอกมาเหี้ยดี
1: ๆเอาไปซื้อหวย
0: หวยหยัง
1: หวยเอื้ออาท
0: รแล้วมันโทรก็
1: อึโหแล้วสูมาตบหน้าข้าอีหยังเนี่ย
0: ป้อนบ่ฮ้องมาตบหน้า
1: บ่ฮ้องว่าตบหน้าแล้วมาตบอะหยัง
0: ตบเอื้ออาทรจำไว้เอาแฮมสักกำบ่

0: โซวันนี้สู่กับข้าหันดีกันแน่
1: อันยังแอมล่ะเนี่ย
0: มาต้องมาแบ่งหน้าซื้อเจ้าบ้านปลิ้วกันหัวบ้านตายบ้านอ่ะวันนั้นสู่เอาหลอนไปแอวในเวียงอ่ะแอบเลี้ยงนักซื้อสาวสาวไว้เป็นเมียน้อยมันก็
1: หูยข้าบ่าหูเรื่อง
0: บ่าหูเรื่องกะยอมรับเหี้ยดีๆเนอะกับตัวกับใจสังคมยังเฮืออภัยเอวเอาเงินเอาทองไปปนเปื้อหื้อมันแม่นก็
1: เปิ้นบ่าฮ้องว่าปนเปื้อสมัยนี้เปิ้นฮ้องว่าทุนการศึกษาเอื้ออาทร
0: อ๋อทุนการศึกษาเอื้ออาทรอย่างอันมันต้องเตออย่างอี
1: โอ้อันยังอ่ะสู
0: มุยมุยเอื้ออาทร

0: น้องอิงเอาเหล้ามาช่องตองนางปองนึ่งถุงมันพูดหัวขี้กูมาใช่
1: เออเออลุงเสาเล่าให้อันเก่ายังไม่ได้ฮือเต้อจะมาสั่งจี้กุ้งจี้กองที่ไหนมามีแน่แรง
0: ถ้าอันก็วันฮืออ๋อใช่แน่นอนอ๋อ
1: จะสตางค์มาฮืออีก
0: ไม่ใช่จะชานป่วยมาใช่นะ
1: ทำไมอยากก็ป่วยน่ะต้องหอบหัวเสาอ่ะ
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ต

0: รมบัดเร็วนี้นั่นลุงชาวกระจายไปแล้วนะบอกตกห้องเมืองใจอนาคตเขาสองคนนั่นก็จะเป็นยังไงบ้างวะสมมติว่าเขาสองคนนั่นถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะแล้วชมจะเอาไปซื้ออย่างอ่ะ
1: ไอ้ก็ซื้อให้ซื้อนะสักร้อยให้กะแล้วยังเอาซื้ออย่าง
0: เขาเนี่ยมาเอาเขาจะไปซื้องัวซื้อควายสักร้อยตัว
1: งัวควายถึงร้อยตัวเอาไปต่อยที่ไหนลำเหลือ
0: เอาไปปล่อยในที่ไอ้โฉมากะ
1: ได้ใหญ่ที่ไอ้มันก็แน่นหมดอะกะ
0: ก็แน่นแน่แหละงัวควายเข้าไปมันขี้มันก็เป็นปุ๋ยละ
1: โอ้มันขี้ใช่น่าเกินมันก็เกมรั่วเหิน
0: ก็เกมกันซะมันยังไปเรียกที่เฮาลูก
1: โอ้พี่อู้อี้ก็ตีกันนะกะปะ
0: แน่จริงก็เอาเลย
1: ขี้ตากูบอกเอ้าขี้ตากูบอกตากูบอกตากูบอก
0: หวยยังไม่ได้ชื่อเจ้าพ่อถูกนะ
1: ถูกยัง
0: หนูไอ้โฉมตีเนี่ยกะแต่ถูกงูเนี่ย

0: มใจมองมองไปของคนจุยน้องแนงน้องแนงนวลน้อง
1: ลูกสองไปแปลงเนื้อเหมือนมดอ่ะเพลงนิ่งน้องมาน้องแนงอย่างนั้นดิฮะ
0: ทำไมไม่ทักไม่ทายหรือจำไม่ได้ฉันชื่อน้องแนงเฮ้ยไอ้ดำอย่ามาเลียหน้าเลียตาเลียแบบปากกูไปเนี่ยน้องแนงนิ่งมึงมาท่ามาเลียมึงมาท่าแกว่งหางด็อกด็อกกูจุมึงมาได้ไปไอ้ดำไปด้วยกูน

0: 半截บอกว่าเมาชีวิตเฉียไว้แล้วเมาชุระเฉียความฉ่ำคันเมาการพนันจะหมดตัวเมาเพื่อนชั่วจะหมดดีเมาโชว์เพลงนี้ระวังจะเป็นเอ็ดป้องกันได้แต่หักขาบาหาย 1. อย่าเล่นเข็ม 2. อย่าฉ่ำชอนทางเพศ 3. ถ้าจะร่วมต้องใช้นวม
1: โอ้ลุงจะไปตีจะไปต่อยไผ่ลุง
0: นวมก็คือถุงยางอนามัยกะไอ้ลูกน้อง
1: แล้วมาค่ำเมื่อคืนจะไปหาถุงอนามัยที่ไหนลุง
0: ถ้าถุงอนามัยบ่มีใช้อย่างอื่นแต่งก็ได้ลุง
1: จะเอาถุงยังมาแต่งลุง
0: ก็เอาถุงเขี้ยวเนี่ยกะ

0: ลุงจะไปทิ้งจังอย่างกับชีวิตตําเหลือลุงคนเฮามันก็ตึกตายฮะป่ะไปแอวเวียงว่าลุง
1: ไอ้ลุงบ่ากล้าไปลุงกลัวจํางวดหนับทางนู้นมันบ่ใจเหมือนบ้านเฮามันเป็นถนนชายแดนเว
0: ปั้นห้องวันเวลุง
1: วันกะเดือนกะปีกะบ่ฮู้จะว่าหลานลุงกว่าโดนหนับ
0: ข้อหาอย่างลุง
1: ข้อหาเมาแล้วการย้อนฉอนแต่เจ้านี่นะชดชดเลยล่ะลูกลุงโดนยับอีกทีแยกไฟแดงหัน
0: โอ้สงสัยก้อนบับฟ้าไฟแดงก็โดนยับใบขับขี่อ่ะเนาะลุงเนาะ
1: บักใจมันบีบขิวที่ขี่แยกไฟแดง

0: ลุงเข้าแล้วอ่ะเข้าวัดเข้าวาอย่าพ่องกินยังน้ำเหลือเล่าน่ะลุง
1: แค่จบหยุดก่อนไอ้น้องเล่านี่มันดีนะกินน้อยๆเป็นยาพลานามัยสมบูรณ์กินนักๆถึงวันทำให้ตับแข็งแรงเล่ากินมาเป็นชิบกว่าปีงงอย่างเดียวกินที่ปา

0: ยังไปเมาจี้ขาวะ
1: มันเมาอย่างใดลุง
0: ก็ยังบ่พอหายลุงนี่เกี่ยวปัดชงปัดแช่งอย่างปู่หลงต้งจะไปว่าลุงชวกเนาะตะหมูแจ้หมูตะหมาแจ้หมาตะจำงวด
1: ยังใดลุง
0: ก็ฝากเนื้อฝากตัวหน่อยครับ

0: ความตั้งแต่เมียตายนี่มันง่อมอกง่อมใจพ้องกะ
1: ง่อมกะเมียตายไปแล้วมันตึงง่อมใจเหลียวไปตั้งใดก็หมองโศกเศร้าลูกมาเมื่อเจ้าเหมือนจะหันนึ่งเข้านั่งเฝ้าเตาไฟกอกงอก
0: อันแหละลูกคำสักวันเขาไปเอี่ยวสาวยังว่าบ่
1: โอ้สาวสะไม่นี่เอวตึงบ่ไหวเอ็ดนักล้ำไปกลัวตายความหน้ากลัวเศร้ากลัวผอมกลัวลิ้นเป็นฝ้าบันตายแต่นาโรคนี้โรคเอ็ดโรคเอ็ดจักไข่เกาจี้กลัวได้ปุ่นปีนอนค้างหันเขาออกตุ่มน้ำลายป้อจางกลัวได้ห่อพายางหามเขาใส่ลองหามเขาใส่ลอง
2: อันแล้วกลัวตายก็เปิ้นก็กล้าผู้ค้ำข้าว
1: กลัวตายกล้า

0: โหเสี่ยวคำบ่ป้ากัดจัดเมินขอบุหรี่เบ้าเหรอ
1: ขอบุหรี่กะเรื่องขอบุหรี่ขอย่างก่อนเตอไปขอกันบ่อยอันเกินไปขอกันไปนักก็ลำคานใจก่อนหลายเตือไปก็ไปหลายเบาก็ไปหลายเบาน
2: ั่นเด้บัดถ้าไปขอกะมันนะมุหรี่นะมันจิฮะเหมือนจะตายผู้คำเนี่ยเฮ้ยผู้คำข้าวเฮ้อๆๆ

0: โอ้เซลคำมาซื้อหยังมากินเหล้าด้วยกันสักหน่อยเหรอ
1: ตามสบายเซลสุราน้ำปิดกินแล้วเมาสึงเป็นกูเป็นมึงก็เพื่อน้ำเหล้าเจิ้นตามสบายกินเตอะเซลเจ้าของมัวเมาคืนนักจ้างปลาหื้อเสียเงินทองสิ่งทรัพย์ก็เพราะบ่อั้นความเมากินแต่กินเตอะกินหมอกหายเหงาเซลจะไปกินหื้อเมาแล้วเดือดร้อนเจ้าบ้านน่ะเซลเนอะ
0: โอ้บัดเดี๋ยวนี้สอนข้ากะเซล
1: นับเป็นกรรมนี้บ่ได้สอนไผกินตามสบายบ่จ่ายเงินค่าบ่จ่ายเงินค่า
0: บ่เหล้าก็บ่กินยังมายั่วอยู่เอาดอกอุ้ยปึ๊ดตรงกลางเฮดีก้า
2: ไผว่าจะนานอินโดมันพ่องพญาคำข้าว

0: เป็นไงลุงคำทำสวนปีนี้งอกงามดีไหม
1: มันก็งามดีอยู่ครับท่านนายอำเภอบักเขือส้มงามแต่กิโลบาทปลายคิดหากำให้ตึงบะหมี่สักหน่อยหอมขาวหอมแดงกะหล่ำถั่วเหลืองปลูกยายเป็นถ้อยราคาเลื่อนลอยเจนล้ำใจฮือกับปุ๋ยใจกล้าตั้งน้ำจนปอบักกุ้มบักปอเนี่ยส่วนปีนี้กำให้ดีแต่หนอเหลือกะเตวสะดอกับพ่อบกหินกับพ่อบกหินเหลือเต้าเอี้ยครับท่านนายอำเภอ
2: เออนายอำเภอเปิ้นถามแต่แต่ก็ยังมาอู้เป็นข้าวเป็นเครือเข้าใส่เอ้ากูค้ำข้าว

0: ดี
1: นั่งสวนอาหารกันเนี่ยเนาะมีดนตรีด้วย
0: ดีเหมือนกันดีเหมือนกันเอ๊ะแต่ว่าฉันพูดภาษาเมืองไม่ได้นะจะทำยังไงดีอ่ะ
1: บ่เป็นยังเฮาจะแปลเป็นภาษากะเมืองฮึ
0: งั้นขอฟังเพลงก่อนดีกว่าเน
1: า
0: ะ
1: เพลงยัง
0: ขอเพลงไม่ธรรมดาภาษาเมืองเขาว่าไงอ่ะ
1: ก็บ่ใช่บ่ฮ้ายบ่ดี
0: แล้วผีเสื้อราตรีล่ะ
1: กะเบิ่งเมื่อคืน
0: อาหารเอาแกงส้มปลาหมอเผาใส่ผักกระเฉดเนาะ
1: แกงส้มปลาสะเด็ดจี้ใส่ผักหนองโป้ง
0: แล้วก็เอาผัดหน่อไม้ใส่ผักตำลึงใส่ชะอมใส่มะเขือพวงใส่มะเขือกรอบใส่กระเทียมใส่หัวหอมใส่หมู3ชั้นแล้วก็ใส่วุ้นเส้นด้วย
1: แกงโฮ
0: อ้าวทำไมมันสั้นนิดเดียวอ่ะ
1: อ้าวก็ติอู้มาตะกี้เนี่ยมันรวมอยู่ในแกงโฮหมดแล้วเจือกอ่ะ
0: เหรอ

0: ชาวดอยป้า
1: ย่อจงไปจงเชียต่อใจ
2: ทุน
0: ฮะเขาว่าอะไรอ่ะ
3: อ๋อพ่นบอกว่าเย็นลงถ้าได้เล่าสักโกงเนี่ยก็พอใจอ่ะ
2: เหรออ ่
3: า
1: เดี๋ยวไปรอเมื่อเชยจงฉาใช้ชวนเตาคอ
2: และนี่อะไรเนี่ย
3: อ๋อพ่นบอกแก้มไส้ย่างชิ้นใหญ่ๆอร่อยค
1: อไปมั่วกะอัวยิ่งอย่าไปหลีกใจโตใช้เดี๋ยวใช้
2: อะไรยิ่งยาต่อใช้ต่อใช้อะไรเนี่ย
3: อ๋อพ่นว่าถ้าเมาเนี่ยอนุญาตเธอไปอ้วกที่สนามหญ้าได้แต่ห้ามมาอ้วกใกล้ๆมันขื่นใช
1: ่อ๋อคุณนี่อู้ไปเลยมหาทูสาขา
3: โอ้อู้ไทยได้กะ
1: เอ้ยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว

0: าโหลเวลคัมทูเชียงใหม
1: ่ฮัลโหลแฮ่อูได้ด้วยแ
0: ต่สบายเคยไปเมืองนอกมาแล้วฮาโหล What is your name
2: My name is Winton
0: เฮ้อเขาบอกเขาชื่ออินปัน
1: โหชื่ออย่างคนเมืองแต
2: ่ How do you do
0: เยสเขาบอกว่าเขาก็มาเดินดูเราก็มาเดินดู
1: คะโอ้ถ้าอันบอกขึ้นเต็มที่เนอะ
2: Where do you come from
0: เยสเขาบอกว่ามาซื้อของเนี่ยทำไมถึงใส่ชุดวอร์ม
1: อ๋อมาไทยอย่านุ่งม่วนให้สบายเดียวเนาะ
2: You are stupid
0: เยสเขาบอกว่าให้รีบเดินดูเดี๋ยวร้านเขาจะปิด
2: อู้ไปเลยไปว่าสักเตื้อฮาวาสูงเงาใบอ่ะ
0: หน้าแตก

0: วกับเจ้าเจอนั่งก่อนเจ้า
1: น้องล่ากินข้าวแรงกับหยังจ้า
0: ล่ากินข้าวแรงกับแกงมะนูนเจ้าน
2: ี่ๆๆๆกดตักเข้าไปพี่เคยจะจักต
0: ่อค่อพี่เคยเบาๆมึงก้า
2: เบาๆเฮียยังยังไม่หยังเกิดขึ้น
1: น้องล่าอ้ายจะพิกก่อนเนอร
2: ์พิกเตอร
0: ์พี่เคยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเนอร์พี่เคยนะพี่เคยบ่ใจมีสิทธิ์หยังในตัวล่านะมามีสิทธิ์จะไปมาขวางเฮ้ย

0: วัสดีค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคำนาใช่หรือเปล่าฮะ
1: แม่และเจ้ามีอันยังเจ้า
0: คือว่าหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะคือว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะ
2: บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ไปสำหรับล่าบ่ได้ไปเด็ดขาด
0: คือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
2: เออบ่ปื๊ดบ่ขว้างอย่างซักอย่างอ่ะบ่ฮือไป
0: ไม่เคยไปก็ไม่เป็นไรฮะหนูลาเลยนะฮะสวัสดีฮะ
1: พี่เขยพี่เขยอู้อย่างอี้หมายความว่าอย่างไดขออีปี่ไปทัศนาจรมาก่อนเติ๊ะล่าจะบอกให้อีปี่ขอร้องเนอะพี่เคยนะมันจะมีซิดอย่างในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: แสงมาเดี๋ยวนี้สู่ยังอีล่าเอาผัวแตกอ่ะ
1: อืมอีล่ามันใหญ่แล้วสมควรจะเป็นหอเป็นเฮือนได้แล้วคือมันเอาหัวเหียข้าขี้ค้านเป็นห่วง
0: ข้าบ่ฮึเอาเด้ออีล่ามันน้อยอยู่นะ
1: ไปน้อยจัดใดอีล่ามันอายุ20ปลายแล้วรู้สู
0: เออถ้าเอามีเรื่อง
1: โหไอ้สีอู้เป็นยังไงอ๋อสูอู้อย่างอีข้าหูเนอตั้งแต่อีล่าจะเอาหัวนี่นะสูนี่แปลงหน้างอคอหักจะไปสลิดอย่างอั้นตัวบ่ใจมีซีดจะไปขวางเปิ้นให้โดนมีหยับขวางอย่างวันนั้นแถมกะบลาบเตือนแหละหา

0: คนเฮามาเหลือหยังแล้ว
1: พี่เคยให้หยังเจ็บท้องกะ
0: อื
1: ้อพี่เคยเจ็บหัวกะ
0: อื้อ
1: แล้วพี่เคยให้หยังเสียใจหยังฮึไผ
0: คนเฮาเกิดมาน้ำตาตก3เตื้อ
1: น้ำตาตก3เตื้ออย่างใดพี่เคย
0: 1พ่อตาย2แม่ตาย3น้องเมียจะแต่งงาน
1: อ๋อละหูละพี่เคยเสียใจที่ล่าจะแต่งงานแม่นก่อให้ตามสบายเน้อพี่เคยเน้อล่าจะไปอยู่กับผัวล่าล่าไปก่อนเน้อพี่เคยเน้อบายบาย
0: ล่าล่าทำ3วันมาเผาศพพี่เคยเน้อ

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะสินหน้าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอกเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้องป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้องเอาไปติดกำ
0: ฮ่าไปเหี้ยเนอะอายฮะป่อนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจังซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอกเหร
0: อโอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ะเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัย
3: โอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
2: พะเนี่ยเก่าคืน
3: โอ้โหวันล่างบับพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บและแคบคำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
3: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
3: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
4: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปซอวันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามคือเม็ดน้ำแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตามไปหาป้อละออนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาภักไตพุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยก็ไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะค่ะผักไตเนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายก็ไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้นสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ่างเตอะไม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงกันโอ้เป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
3: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไม่เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป่อคำป่องคำป่อคำป่อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป่อนั่นเนี่ย

0: ทำปีเนี่ยกะ
1: ได้เลยชีเนี่ยกะ
0: ฮะ
1: วิชี
0: ตะไดก
1: ็วิชีชี
0: 44
1: เจ็ดเทปชีมามาถามอย่างร่ำเหลือโอ้ยอีนี่เน
0: าะโอ้มาอีนี่อีโนนี่เนาะไอ้แซมรออายุตะได
2: ไอ้อะไอ้ก็แก่เลยปีแล้วไปปีอะกะ
0: ฮู้แล้วแก่ไปแถมปีน่ะมันตะได
2: ไปนะกะ
0: ไปเต้าใด
2: ไปไป
0: ก็แถมว่าไปเต้าใด
2: ไปสาวเนี่ยกะ
0: หน้าแก่อย่างเงี้ยสาวไป
2: สาวนะน้ำไปมัน
0: แล้วเกามารอตะใด
2: มาบอกมันนัก
3: อ๋อบอกคือไปนั่งสวดมนต์ที่วัดเห็นว่ามาเมาสาวอยู่เพ่บ่ปู่ใจไอ้แชมป
1: ์แชมป์แชมป์เปิด
2: ล้นปู่ใจ
1: ไปไอ้แชมป
3: ์จะไปที่ไหนมานี
2: ่ละละละละละผมโยงผมคู่เออเออ

0: พ่อพ่ออีแม่ได้พร้อมล่ะ
1: จังมันเจอมันยืนด่าก็ว่านั่งด่าย
0: ืนได้พ่อห
1: ือบ่เป็นหยังถ้ามันยืนด่านะอีป้อนั่งมันก็ข้ามหัวไอ้ป้อไปหากะ
2: ยังบ่ไปเตื้อพ่อล้อกูจะมาตายหิวกับป้อลูกกูนี่ก็ล่ะอีดอีด
0: อีป้ออีป้อยังบ่สร้างสอนสักบาปเลยพ่อแ
1: ต่เนี่ยมันยังบาปเหี้ยบ่ได้ประเดี๋ยวนี้มันยืนด่าเขาว่านั่งด่าน้อย
0: นั่งในป้อมันน่าจะอีดนะ
1: มันนั่งด่าประเดี๋ยวนี้ป้อยืนมันก็รอดขายป้อไปเหี้ยกันน้อย
0: โอ้ยอีป้องใจดีเกินน่ะ

0: ัวพ่อปู่นั่นกับหญ้านั่นเหรอมันยังแบบเปิงกันสักหน่อยเมียมันปากสวกผัวมันยังมาใจดีใจดีอ
1: ่
0: ะ
1: เต้ตัวถ้าเป็นผัวเฮานี่นะตาปามไปหลายเต๋อแล้วเหนออีน้ำเหลือ
2: โวยโวยโวยโวยเต๋อเนี่ยยังก็โวยโวยนะพอการจะเลิกละฮะเนี่ย
1: ลุงซื้อยังไปกินลุง
3: เออจะชื่อจินเปิ่นมาใช้จินตัวจะชื่อจินงัวลาบกินชักหน่อยอี
2: นะแม่มาเปะข้าวเปะคือฮันเนอะปี่ซื้อจินกี่โลวะจะเอาไปลาบสูเฝ้าจินอยู่นี่เนอะข้าจะไปซื้อผักปอมใบหอมหอมด่วนเนี่ยอย่างก็จ้าเฮ้ย
1: เมียลุงจมอยู่อีลำเหลือลุงบักไก่กะ
3: บ่เป็นยางมันจมได้มันก็ย่างได้อีน้อยเอ้ย
4: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
2: ลูกไหนก็มาแต่งหน้าตัวไอ้หนาด้วยเนี่ย
3: ช่างมันเจอมันเอาไปมันก็กินบาลาม
2: บาลามอย่างไร
3: มันกราบกัดจีนไปหัวในพักไผ่ใบหอมพักจีมันยังมีนี่อยู่ลูก
2: โอ้ยเนาะ

0: ีผัวบ่เหมือนบ้านเหมือนเมืองพ่ออะหยังก็พ่อบ่กุ้มเนี่ยหยังก็บ่เหมือนออกบ่เหมือนใจพ่อย
1: โอ้ไผไปใครคือมันเกิดหยังอายคือเปิ้นแปลงดีใส่ตัวเอาความชั่วคือเปิ้นเนี่ยกะ
0: ข้าบ่ยังอ๋อตายแล้วประตูบ้านเปิดโตโลตายละตายแล้วขโมยเข้าบ้านน่ะเนี่ยมามีละทีวีมอหงเข้าหายหมดอ้าวกรรมนี้จะเอาหยังมาหงเข้าล่ะฮะข้าว่าสูนะมันตัวซอย
1: โอ้ขโมยบ่รอบคอบ
0: มาใครหัวอยู่ละอะหยังบ่รอบคอบอย่างใด
1: ก็พ่อหั่นกะเอาลักกระหม่องเข้าไปอ่ะปักสายไฟบ่เอาไปแล้วมันจะเอาหยังมาหุงข้าว
0: โอ้ยกูใครตายแต่ปู่หยง

0: จ้ะมึงไปมาสวนว่าขอลุงเข้ากันนะ
1: ฮะ
0: เออ
1: ขัดไปขัดไปตึกมันมีเข้านะ
0: ก็มีอยากขายหมูได้ถึง 8,000 หน่อยนี่บ่ฮู้เรื่อง
1: ฮะ
0: เอออย่าได้ปะกันบ้านศพก็แล้วกัน
1: อัลโหลญาติขายหมู 8,000 บ่อู้ฮือสักกำเฮ้อบึดฮู้เรื่องอือ

0: โอ้ยอย่างเงี้ยไปเงี้ยเงา
1: เดี๋ยวนะไอ้ยังมันนั่งให้ยังได้นี่ฮะไผยังยังคิง
0: พอข้างหลังฮะนี่ก่ะ
1: โอ้ยังเป็นเบอร์เป็นเบอร์ไผเนี่ยไผยังยังคิงนี
0: ่ก็คิงว่าเมียฮาขายหมูนะก่ะ
1: แล้วยังไง
0: ก็ฮากันลังหยองหยองจะเข้าไปลักอ่ะมันหันเข้าใจอ่ะค้อนว่ะคิงว่ามุยว่ะตั้งด้ามมัน
1: น
2: อนไอ้ยังสู้มาให้อย่างนี้ไผตายแล้วมั้ง
1: โอ้ยพ่อจ้าเมียบุบฮะพอกระหลังฮะเน
2: า
1: ะ
2: ทอปูทอปูทอไอ้ตาเฮ้ยสมัยนี้ยุคพัฒนาเว้ยจะมาหึ่งเมียบุบอย่างหมูอย่างหมาไปแจ้งลายแล้วนี
0: ่ใหญ่ใหญ่อ๋อ
1: มันแน่เลยจ้ะ
2: เขาโมนี่มันกลัวเมียบอกเขาพี่เขาเกิดสู้ไข่หันไอ้บุบเมียพอ
0: เพื่อไข่หันเลยก่ะ
2: เออเมียไอ้เนี่ยจะมาหือกับไอ้มาได้เลยล่ะ
0: มีวิธีนะ
2: เออเมียคือธาต
0: ุโ
1: อ้แห่ดูยาก
2: ก่อนจะมาเอี่ยวกลางกองเนี่ยนะรับคำตีนมันแล้วเว
1: ้
2: ย
1: เมีย
2: เออไปถ้าสูบเจ้าไปพอไปไหนไอ้จะปุ๊บเมียสูบพอ
0: ไปพอ
1: พ่อเป็นควรตาสักกำบัด

0: ี่ยบ้านไอ้เนี่ยนะครับ
1: เ
0: ฮ้ยเมียมีไหนเมียโอ้ยังมาออกมาเด้อยังมองมาเด้อเดี๋ยวให้เกือบกว้างเฮือนนี่ก่ะ
1: เดี๋ยว
0: มีไหน
2: เจ้าโอ้มากันละกะ
0: เออผัวแม่ลบหน้าลบตาคัดโดนตี
2: บ่ได้ลบอ้ายหมอเข้าหมูอยู
0: ่เอาขึ้นมายังเดี๋ยวมาจี้กินกันเลย
2: นั่งก่อนนั่งก่อนใจเย็นๆ
0: วันนี้จะปาเพื่อนมากินเหล้าจะต้องเอาเหล้าฝรั่งมาเลี้ยงถ้าบ่มีเจ็บ
3: สั่งได้เลยตา
0: เอ้ยไปมา
2: เจ้าเดี๋ยวน้อ
0: มาได้นะเมียมายุกยักกับไอ้นี
2: ่อันนี้เจือก
0: ฝ่าเลยล่ะ
1: โอ้เจือกมาอย่าง
0: เอาเจือกมาอย่างนี
2: ้อันไอ้มานั่งหิมเสาเพะ
0: โอ้ยอย่างเงี้ยเอาเจ้ามาอย่างนี้ละมาแค่แป๊บโอ้ยอย่างเงี้ยนี่เฮ้ย
2: ไอ้ฟังก่อนกินเหล้านี่นะมันต้องมัดเป็นเหล้านอกกระเดียวมันแห้งไอ้จะตกเฮือนน้องเป็นห่วง
0: แล้วไผ่แล้วจะกินอย่างเงี้ยมัดแผ่นแป้นี
2: ่น้องจะป้อน
0: นี่ถ้าเหล้าคว่ำแม้แต่น้อยเดียวมึงตาย
2: บาเดียวเนี่ยว่าอย่างใดก็
0: อืมจะกินเหล้าก
2: ินเหล้าอะไรอย่าง
0: เหล้านอก
2: เล่านอก
0: อะไรอะไรอะไรไผ่บุพาไผ่บุพาดาวเต็มมาก
3: เมียหุ่มนะ
0: อะไรอะไร
2: จะเอาหมูมาตี
0: อะไรอะไรอะไรอันตาตาช่วยอู้หน่อย
3: เ
0: ด้อมาเจ็บ
3: ไม่เซล
2: บ้าไหน
3: ขันอันรุนแรงมันจะเป็นจะตายไหมลำบากนะ
2: อ
3: ันแต่เจ้าเซลปุ่มเป็นว่าเมียคือทาสนี่ลูกอ
0: ะไรหัวอะไร
2: เมียคือทาสแล้วผัวนี่เป็นอะไรยัง
0: เป็นคนไวคนช้า
2: เออแล้วไป
0: ไอ้ขวัญช่วยอู้กำหาเจ
1: ็บ
0: เอ
1: าบายมากเนี่ยมีเซล
2: ว่าไร
1: แต่เจ้ามันอู้เซลฟังนะ
2: เ
1: มียนี่รับคำติน
0: อะไรอะไรอะไร
2: รับคำติน
0: ก็มันก็ชูเจ็บเอียวค่ะก่อนเนี่ยมือชูและรออะไรอะไร
2: 2543เมียของเมืองฮู้ก็
0: ยาบเรียกเจ้า
1: ไปบ่ตา

0: อนให้ข้ากันเป็นลายจั่วมงป่อข้าคมขืนลูกลูกข้าป่อข้าแม่คนบัดเดียวไก่สินไก่ทําผีเต็มบ้านเต็มจองไอ้น้อยเฮ้ย
1: โอ
0: ้มานี่ก่อน
1: นี่หยัง
0: ซื้อน้ํามันพืชบ้านพี่ไหลให้อีแม่ซักขวดอีแม่จะเอามาทอดไข่กินกินไอ้หยังก็บ่ลําเฮ้ย
1: โอ้ห้ามไปให้แม่
0: เนี่ยหยังหึใจไอ้หยังก็บ่ได้บาดเนี่ยไปไปกรรมเดียว
1: เฮากลัวผีนะคนฆ่ากันตายปากตางวันนั้นเนี่ย
0: ไอ้น้อยมึงบวชห้ำบวชเฮียนมาแล้วมึงเปลี่ยนแถวน้อยนะแล้วมึงกลัวผีเนี่ยหยังวะ
1: กลัวไก่แม่เฮามันน้อยนะขี่มันเป็นนานมายาก

0: ป้าละอ่อนให้อย่างไปแล้วปลาเหลือมาข้ามเมื่อคืน
1: เออละอ่อนมันหวนอ่อนออกไปโลดเล่นที่ต้นไม้หน้าบ้านนี่ไปเมื่อใดก็ได้เรื่องกู้เตือเอาหนูปัดก็ได้เอายานมัดก็ได้พี่ตักพี่ตอมันก้า
0: โอ้เด็กอี้ก็ยังบ่เลี้ยงเปิ้นเฮีย
1: นี่ยังบ่เลี้ยงปอบ่แปรฮอดจะเลี้ยงคอหุ่ยก็บ่ถูก
0: เอออันเอาอีบ่ผมมีวิธีนะป้าย
1: ังได้วิธีหยัง
0: ก็พี่มันให้ยากินนะยังก็เลี้ยงมันเข้าไปแล้วเอายาแลนเนตนั้นพอกไปให้หน่อยกับของกินกํานี้ได้ตะ
1: ยังได้
0: ดักปิ้ง
1: มันยังดักปิ้ง
0: โอ้ก็พี่มันก็ตายไปได้กะกํานี้มันถึงบ่ลอกแถม3อ่ะ
1: เออแต่ไม่ได้ตาย2เตื้อกําลังมาได้ยินเบื่อผี

0: กะยักมักของเท้าผีกะสาวระวังโดนเจียวหม้อนึ่งผีซึ่งตึงคือผีบ้าผีที่กวดแตกกว่าคือผีการพนันมีผีแถมอันผีสำเนาทะเบียนบ้านแก้แล้วก็มีแหมแก้แล้วก็มีแหมการพนันเนี่ยต้องบัดเล่นนะ
1: บัดแท้กะ
0: แท้นะ
1: บัดเชื่อ
0: บัดเชื่ออีงั้นเอาพนันก็ได้เอา
1: ว่าแล้ว

0: 小平ถึงวันนี้เสียวไข่เป็นอะหยัง
1: ถึงวันนี้ข้าไข่เป็นรัฐมนตรีคมนาคมอย่างเดียวเชียว
0: ข้าเชียวได้เป็นรัฐมนตรีคมนาคมแล้วเชียวจะไปไงหยัง
1: จะลองไปแก้ไขรถติดในกรุงเทพพอชกรรมรัฐบาลสมัยใดก็ได้ได้ข้าเถียงกัน
0: เชิงแล้วเชียวจะแก้อย่างใดเนี่ยเชียว
1: กรรมเดียวจะเล่าคือฟังจำแฉง
2: เจ้า
1: เอาเล่าคือลุงสามก้งช่องแก้วใส่เราก่อน

0: ที่ว่ารถมันไม่ติดกรุงเทพแน่ๆเชียวเชียวจะเข้าไปแก้เชียวจะไปแก้อย่างไดเชียว
1: จะไปยากมันอย่างเชียวถึงวันนี้รถไฟมันผ่านถนนในกรุงเทพขี่ฉายแล้ววันหนึ่งมันผ่านกี่ขบวนเวลารถไฟผ่านถนนเขาก็จะลงปิดกั้นถนนเอาไว
0: ้
1: เมื่อปิดกั้นถนนแล้วช่องว่างฟังรถมันติดกี่ร้อยกัน
0: โถ
1: ถ้าเชลได้เป็นรัฐมนตรีคมนาคมน่ะเชลจะย้ายสถานีหัวลำโพง
0: ฮัลโห
1: ลออกไปไว้หัวของแฉนแฉบหรือหางของแฉนแฉบ
0: ปวดโชถ้าเชลย้ายสถานีหัวลำโพงไปไว้หัวของแฉนแฉบกับหางของแฉนแฉบแล้วผู้โดยสารเขาจะแย่อย่างไดเข้ามากรุงเทพเชียว
1: จะไปยากมันอย่างเชียวก็นั่งรถรางเรียบคลองของผู้ว่ากชม.เข้ามาค่ะ
0: โอ้โหเข้าท่าเข้าท่าเออและเจียงใหม่เฮาล่ะเชียวจะแก้ปัญหารถติดเมื่อเจ้าเมื่อแรงเนี่ยได้ก่อ
1: ได้ค่ะกระเดียวเชียวจะเล่าคือฟังจันแฉง
2: เจ้า
1: เอาเราคือลุงดำชามกุ้งช่องแก้วชัยเราก่อนฮ่า

0: Anh réo chiêng mày ra chiều จะไปแก้รถติดเมื่อเจ้าเมื่อแรงได้อย่างไร
1: บ่มีปัญหาเชียวถึงวันนี้เมื่อเจ้ามาแรงรถมันจะติดเฉพาะชี้แยก
0: เออถูก
1: ยกตัวอย่างว่าชี้แยกควงสิงชี้แยกชามเด็กชี้แยกกาดเอื้องคําชี้แยกหนองหอยชี้แยกสนามบินชี้แยกถึงหมดนี่เชียวจะสร้างสะพานลอยข้าม
0: อัลโ
1: ลลื้อไฟเขียวไฟแดงขวางถึงวันนี้รถมันติดเพราะมันตึกไฟเขียวไฟแดง
0: เออเขาช่าเขาช่าอันสมมุติว่ามันยังติดอยู่อ่ะ
1: ถ้ามันติดต้องใช้แผนฉอง
0: แผนฉองนะมันเป็นอย่างไรเชียว
1: จันแฉง
2: เจ้า
1: ลุงขอเล่าถึงชามกุ้งฉองแก้วชัยเล่าก่อนนะ

0: อันแผนสองที่เจียวว่าตะกี้นั้นมันเป็นอย่างไดเจียว
1: ถ้าช่างจับพรานลอยข้ามสี่แยกนั่นถนนไม่ยังติดอยู่นะเจียวเชียวจะง่ายโรงเรียนใหญ่ๆที่ในตัวเมืองออกไปช่างตามถนนวงแหวนรอบนอก
0: โอ้เจียวรถมันติดมันไปเกี่ยวอะไรอย่างกับหงเหียนเนาะเจียว
1: เกี่ยวกับเจียวเชียวมาหันกันจึงวันน่ะเขามาชงลูกเขามาหงเหียนรถกันกับลูกคนลูกคนกับรถกันน่ะถ้าลูกท่านหลานเธอไม่เงี้ยหนังชื่อในเวียงสามด้วยคนก็รถสามด้วยกัน
0: เออแม่เนาะ
1: แบ่งท่านนนท์ท่านเช้าเล่นเนี่ยยังมาปอนับรถยนต์นะแม่งก่อ
2: เมาเหล้าตาปื้อปุ๊บซึกแต่งมาอู้แผ่วจะย้ายหุ่นเฮียนเออเอ้ยกำกึดขี้เหล้า
1: อย่าไปว่าแกนั่นดวงขี้เหล้ายังลุงคนนี้มาใจขี้เหล้าบ่ได้
0: อ
1: ันนี้เป็นห้องกันว่าขี้เหล้ามีเส้น
2: อันยังกูเป้งขี้เหล้ามีเส้น
1: มีเส้นนี่เป็นภาษาอังกฤษขี้เหล้ามีเช่น
3: แปลว่าขี้เหล้ามีมันฉ่ำหมองโว้ย

0: ม่วงม่วงไอ้ม่วงอ๋อไอ้เมาเหล้าอ่ะเนาะหัวงมโกงโง่ไอ้ม่วงตอนนี้ไปนะไอ้ม่วงกินเหล้าห้าก็จะกินเหล้าอันยังจะเกิดก็เฮื่อมันเกิด
1: เออกินก็ยังบ่กินเอ้ยไอ้ก็บ่ได้ห้ามลูก
0: ให้ปะจะไปว่าเฮาหายเน้อชูกินได้ข้าก็กินได้

0: เอาพี่น้องสถานาบุญทั้งหลายปล่อยหลวงวัดเฮาปีนี้มหรสพก็ตามที่ตกลงกันละเน
1: า
0: ะ1มีหนัง
1: ครับ
0: 2มีลิเก
1: ครับ
0: 3มีดนตรี
1: ครับครับ
0: โอ้สำหรับดนตรีนั่นก็เอาคณะบุญศรีรัตนหนังนึ
1: เออนั่นๆๆนั่นๆอย่างนั้น
2: นั่นเนาะ
0: คำเดียวก่อนปีนี้พ่อกำนันขอตั้งกติกาหน่อยพอปีที่ผ่านๆมาเนี่ยมีการมีงานก็จังมีเหตุการณ์บุบกันตีก
1: ันแม่นๆๆพ่อกำนันแม่น
0: โอ้ปีนี้กำนันขอตั้งกติกาไว้ว่าถ้าไผตีกันก่อความบาดชังหบในงานถ้าหยับได้จับได้คนที่ก่อเหตุมันจะต้องรับผิดชอบในงาน
1: แม่นๆๆๆโ
0: อ้สมมติว่าถ้าตีกันหน้าจอหนังไอ้คนที่ตีกันต้องรับใจกาหนัง
1: เอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
2: แม่นแล้ว
0: ถ้าสมมติว่าตีกันหน้าโฮงลี่เก๋คือคนนั่นก่อเหตุนั้นรับใจกาลีเก๋
1: เออๆอย่างเงี้ย
0: ถ้าตีกันหน้าเวทีเออเวทีดนตรีคือรับใจกาดนตรีตกลงก
2: ็ต้องเอาอย่างเงี้ยถ้ามันยังอั้นเขาบ่ลา
1: แม่นๆ

0: พี่ตีไอ้เลย
1: มวก
0: น้องงามเน
1: า
0: ะ
1: ไอ้มวก
0: เอ้ยมันยัง
1: เอ้ยอาจารย์ตั้งหางเครื่องกะ
0: เออจังไอ้มันจะตั้งอยู
1: ่เออที่เขาขอประจายการนี่มาเฮ
0: ้ยผมไม่ยังไงไอ้วะ
1: ว้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ
2: ช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่ไม่ใ
2: ช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไปอู้กันที่กองอำนวยการ
0: เงียบกะกำนันเงียบกะ
2: เ
0: กินเลยเรื่องไม่อีเงียบไอ้มวกเกินเลย
2: ไปไป

0: มีอย่างว่าไ
1: หมเอาฟังเฮอดีนะมาเดี๋ยวนี้ตามกติกาที่ตกลงกันในที่ผสม
0: อ
1: ายหมวกกับปุ้ยเอ๋ยจะต้องรับผิดชอบกาดนตรีของบุญศรีละตันหนัง
0: เออว่ามาว่ามาคำนั้นดนตรีบุญศรีบุญเสือนั้นมันเราใด
1: ก็บัตรใดเก่าสำหรับดนตรีของบุญศรีละตันหนังเนี่ยเปิ้นหามาคืน 25,000
0: นะ 25,000
1: โอ้25,000 บ่ได้หรอกไอ้หมวกกับพี่เอ้ยก็รับผิดชอบไปเน้อกำเดียวเอาสตางค์ไปเสียฮือเปิ้นเหียนเ
0: น้อโอ้ยหน่อดนตรีบุญศรีรัตนังแป้งไม่แป้งบอด1 25,000 ก็ได้ว่าหมวกปัน2,000โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยกะลำ
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา